0: รวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟล์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
2: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสาร ส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
6: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
5: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
4: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และชาร์จิ่งสเตชันและ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงาน เกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันเพิ่งแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า กลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
4: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาติงการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อย3จันทร์ตันชลาทิศเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B วันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
12: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
19: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่า สิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
20: ครับผม
19: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
20: ครับ
19: ส่วนประเด็นที่3ท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
20: ครับ
19: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อใหอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
20: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
19: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับมันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาตกแผลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที่ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้เชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
20: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
19: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิตอุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากล ฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมของประเทศกับอย่างยกตัวอย่างอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
20: เร
19: ายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
20: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
19: ถูกต้องเลยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
20: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
19: ถ้าพูดถึงคอปปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเงี้ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
20: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลมาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
19: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
20: ครับ
19: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
20: อัน
19: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลดเรื่องลดความสามารถใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
20: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
19: ครับผม
20: วันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
19: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
3: เรื่องของการลดภาษีและงานนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
2: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนนึงก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
2: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันอย่างแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
22: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนประดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
23: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
23: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไป

0: จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
1: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
5: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆ นะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
4: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอส.ยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
5: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนเด็กเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คุณ
6: ือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

0: รัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
2: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ม99.5 เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
5: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
4: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
5: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 9:00 น.ถึง 4:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล้านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
4: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.เที่ยง
5: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บานไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเที่ยผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
4: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบานไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบานไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่ง และพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
10: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
11: ้นะครับผมดูสดๆเลยจะดีกว่าผมพิจารณาให้ท่านได้ฟังกันไปนะครับคุณภาพอากาศในขอนแก่นล่าสุดนะครับเรียลไทม์ชุมแพน้ำพองอำเภอเมืองขอนแก่นก็สีเหลืองนะครับวันนี้อากาศดีครับสีเหลืองนี่ก็ยังดีอยู่สีเขียวดีที่สุดนะครับสีเหลืองนี่ก็ค่อนข้างดีประมาณนี้นะครับมลพิษนะครับตามสถานีตรวจอากาศต่างๆที่มีของกรมควบคุมมลพิษน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ว่ะน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ดูนะสดๆ สถานการณ์น้ำนี่ผมพยายามที่จะให้ท่านได้รู้ 34% ของความจุอ่างนะครับขณะนี้นะครับโดยก็เมื่อวานนี้ไม่มีน้ำไหลเข้าแต่ว่าระบายน้ำออก 4,70,000 ลูกบาศก์เมตรไม่มีน้ำไหลเข้าแต่ระบายออก 4,70,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเขามีคณะกรรมการบริหารน้ำอยู่นะครับของจังหวัดขอนแก่นของเราก็ฝากพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าความเหมาะสมการระบายน้ำการกักเก็บน้ำนะครับปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนะครับมาดูวันนี้ที่ขอนแก่นมีอะไรบ้างที่ห้องประชุมโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ9:00 นวันนี้ท่านผู้ว่าขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการใช้งานแอปพลิเคชันผลภัยเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ จากนั้น 10:30 นท่านจะเป็นประธานประชุมพิจารณาอุทธรณ์ภาษีครับที่ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรนะครับแล้วก็ 9:00 นวันนี้ท่านรองยุทธพรพิรุณสารก็เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่นู่นครับบริเวณวงเวียนบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับรัชกาลที่4ท่านเก่งทั้งด้านโหราศาสตร์ด้วยผมจะท่องทุกวันละพระราชกรณียกิจของแต่ละรัชกาลว่ามีอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนความจำทบทวนความจำอยู่ตลอดทุกเช้าเลยนะครับเวลาเดินนะครับ10รอบก็10รัชกาลพอดีจึงรู้หลากหลายพอสมควรนะครับที่สำคัญสำคัญต่อไป11:00 นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสมีท่านรองยุทธพรพิรุณสารเปิดบ้านแฮด GI มะม่วงนะครับแมงโก้ฟิวเจอร์โปรตีนนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเลขเป็นเลขไทยมันจะต้องเป็นเลขภาษาอังกฤษนะเลขอาหรับิกไม่ใช่เลขไทยคนเขียนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษท่านต้องการอยากจะให้ฝรั่งรู้แต่ท่านมาเขียนเลขไทยฝรั่งไม่รู้หรอกนะครับอันนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะคือถ้าหากบอกว่าก็ส่งเสริมเลขไทยไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษที่ท่านเขียนมาบ้านแฮด GI Mango Future Protein 2026นี่ท่านเขียนเป็นเลขไทยนะครับไม่ถูกนะครับ17:00 นก็ที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดนิทรรศการ Art Exhibition Celebrating 50 Year of Vietnam นี่ก็เป็นภาษาไทยอีกเลขภาษาไทยต้องเลขอังกฤษนะครับเอา19:00 นกองศูนย์ของเวียดนามเรียงนะครับที่ห้องอาหารฮาลองเบอำเภอเมืองขอนแก่น10:30 นนี่ท่านรองประจวบรักแพทย์เป็นประธานพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัตินะครับที่ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับทางด้านรองยุทธนาโพธิวิหก 13:30 นท่านก็ประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นไม่ทราบว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม้ป่าไม้ในขอนแก่นของเราถูกตัดถูกโค่นถูกฟันไปเยอะครับท่านผู้ฟังครับเอาเนี่ยก็เป็นผู้ว่าและก็ผู้เกี่ยวข้องไปทำอะไรบ้างในแต่ละวันผมก็นำมาพูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับเพื่อความสะดวกสำหรับผมนะครับขอเปิดไปแล้วก็พูดเลยนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนี่ขอเชิญร่วมงานพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์สวัสดิเทวฤทธิ์วันเสาร์ที่22 สิงหาคมนะขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลวงตาย่ามแดงบางเงินนะครับที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับโอเคนะครับคุณประสมสุขก็คงจะไปด้วยถ้าท่านมีข่าวมีคราวอะไรนะครับบอกมาได้ในรายการนี้เลยนะครับยินดีผมยังคิดว่าถ้าให้โทรจะดีไหมโทรศัพท์นี่ดร.วิวโทรแล้วก็มีแต่เรื่องเดิมคนเดิมผมก็เลยดูว่าควบคุมยากด้วยนะครับบอกให้คุยเรื่องนี้ไปคุยเรื่องอื่นประมาณนี้เนาะนี่ก็วันพุธที่19 สิงหาคมก็จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่37ของกรมประชาสัมพันธ์นะก็เป็นการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับผมก็เคยเป็นประธานกรรมการออมทรัพย์สหกรณ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็19วันพุธที่19นะจากกรมประชาสัมพันธ์พูดถึงเรื่องวัดเรื่องวาก่อนนะนิดนึงนะครับก่อนเดี๋ยวทักทายกันก่อนแล้วกันแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินสาธุครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องวัดนิดนึงระหว่างมหานิกายธรรมยุติกนิกายความแตกต่างกันเป็นยังไงนะครับดร.เอื้อย สวัสดีค่ะยามเช้าท่านอาจารย์สีชมพูสดใสมากเลยค่ะขอบคุณมากครับจากโคราชโคราชเป็นไงคงไม่มีฝนเนาะคงจะร่มครึ้มแบบเดียวกับขอนแก่นที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้วันชัยตุ้ยร่วงอรุณสวัสดิ์ครับเข้าห้องเรียนเนาะลืมตีระฆังลืมตีระฆังที่หยุดทีละครั้งนี่ก็จะได้หยุดพูดด้วย นะครับคุณวิเชียรต่อฤทธิ์สวัสดีแฟนรายการทุกท่านขอบคุณมากคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินก็ติดตามรับฟังนะครับต่อไปแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินสาธุเกี่ยวกับพระนี่แหละครับสาธุผมเห็นไปพูดที่กศน.เก่าแล้วนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมเตรียมข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับสำหรับคุณประกาศิษย์ดร.วิวจากมหามกุฏราชวิทยาลัยมีเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงด้วยนะ23ข้อนะครับหรือศาสตร์พระราชานะครับผมไปบรรยายให้ในอำเภอปลัดอำเภอของขอนแก่นของเราฟังมาแล้วนะครับเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันเป็นหลักการทำงานทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ต่อไปนะครับอาจารย์วรศิษฐ์นิรเขตบอกว่าสวัสดียามเช้าครับท่านที่พนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ26องศาฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้า Facebook ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับพุทธวงรินยองข้อความบังแทบจะไม่เห็นหน้าหล่อๆเลยครับว่างั้นเนี่ยครับผมพยายามที่จะหลบตัวหนังสืออยู่เหมือนกันหรือจะนั่งให้สูงๆขึ้นไปอีกครับขอบคุณครับแว่นวิเชียรขอนแก่นบ้านม่วงบ้านทุ่มท้องฟ้าครึ้มๆครับเหมือนกันกับหมู่บ้านสิริพรนะครับพี่สมพิษภูลเกิดสวัสดีค่ะสุขกายสุขใจค่ะเนาะได้ยินคนเก่าๆฟังคนเก่าๆเห็นคนเก่าๆก็คิดถึงบรรยากาศอดีตตามท้องทุ่งนาที่บ้านโคกสูงไปเล่นน้ำเวลาน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมนี่ครับก็ไปนั่งแพจากกุดตั้งมาสะพานเป็นแม่น้ำเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่รู้ใครไปถมที่ไว้หมดนะครับเนาะพี่พิษเนาะในอดีตก็โอเคพวกความสุขเล็กๆของคนสูงอายุผมก็72ปีโอเคคุณย่าโอเคคุณย่าจากราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลท่านก็แข็งแรงครับ80ปีแล้วยังกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยมีไอดอลของผมแล้วนะครับที่จะต้องอายุเท่านี้เป็นเท่านี้เหมือนกับพี่หน่อยโอเคคุณย่านี่ละท่าน80ปีผม72ปีเมื่อวานก็โทรมาบอกว่าว่างจะมากินกาแฟด้วยว่างั้นครับมานะวันนี้ว่างนะ วันนี้ว่างเสร็จในการและกินข้าวก็ประมาณ10โมงครึ่งก็ว่างแล้วนะครับทำความสะอาดบ้านถ้าไม่มีใครมานะครับต่อไปโอเคคุณย่าแล้วดร.อำนาจชนะวงศ์กู๊ดมอร์นิ่งติดตามครับขอบคุณมากครับดร.เอื้อยโคราชแดดแรงครับอากาศร้อนแต่เช้าเลยว่างั้นนะครับนี่ไม่มีแดดครับขอนแก่นมีลมพัดมีเสียงนกอยู่บ้านผมนะครับนกเยอะครับก็ให้คนมาไล่ค้างคาวและนกที่มาซ่อนอาศัยอยู่ในบ้านในหมู่บ้านนี้4 5หลังที่อยู่รอบๆ บ้านผมเรียบร้อยผมก็เลยต้องมาไล่นกไปด้วยนะครับMV Lock Review FC เลยค่ะว่างั้นครับไม่ทราบว่าย่อมาจากอะไรศักชัยสุคนธชาตินี่ FC ตัวยงละจากพังงายกนิ้วโป้งแถมก้อยโป้งแถมก้อยประมาณนี้เนาะศักชัยทุกคนสุพลชาติจากพังงาวันนี้ฝนเยอะโอ้พังงาฝนตกนี่เราก็ได้รู้นะครับจาก FC นี่แหละบอกนะครับรวมทั้งที่สกลนครก็ไม่มีฝนแดดจ้าสุรศักดิ์นาคประการเสียงชัดเจนวันนี้อังคารสีชมพูสดใสครับขอบคุณครับคุณน้องสุลกนาโคตรสมบัติมุกดาหารฝนไม่ตกมีแดดนิดหน่อยค่ะว่างั้นครับโอเคจากมุกดาหารสงสัยเป็นคนมุกดาหารไปแล้วนะ คุณยายนิ้งนองนี่กำลังคิดถึงพอดีเลยเมื่อแต่งหน้าแต่งตาแล้วคุณยายนิ้งนองจะดูดผมงอกผมดำผมขาวหน้าตาสดใสทาลิปทาอะไรก็ว่ากันไปคุณยายนิ้งนองตอนนี้ก็ลองผมยาวดูว่างั้นก็สวยดีคนสวยซะอย่างผมสั้นผมยาวสวยๆทั้งนั้นคุณยายนิ้งนองบอกว่าสีชมพูสดใสเลยค่ะวันนี้กำลังจะออกไปซ้อมร้องเพลงนะคะวงปล่อยแก่นี่ครับว่างๆจะรับคุณย่ามาอุดหนุนกาแฟเชิญยินดีสบายไม่ต้องมีอะไรมาเลยนะครับพร้อมวันนี้แล้วก็ตลอดไปสมดุลพวงอกสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดอำเภอกุดรังนี่ก็แฟนประจำจากกุดรังนะครับมหาสารคามครับนี่ก็เป็นทักทายท่านทีเป็น FC รายการท่านทักทายมาได้นะครับบอกพิกัดด้วยว่าท่านอยู่อำเภอจังหวัดไหนจะได้รู้ว่ามันออกอากาศไปไกลขนาดไหนช่องทางที่ท่านจะรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับก็มีวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM ยังไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็น Facebook และแฟนเพจของสวทขอนแก่นก็จะมีทั่วโลกที่ฟังชมได้นะครับท่านลองดูนะครับของ Facebook สวทขอนแก่นแล้วก็แฟนเพจส่วนของผม Facebook ก็ธีระพงษ์โสดาสีภาษาอังกฤษ GEERAPONG โสดาสีก็ SODASRI พยายามที่จะพูดนะครับให้เสียงดังฟังชัดเพื่อมีอดีตผู้บังคับบัญชาของผมบอกว่านั่งรถมาขับรถมาส่งหลานที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ฟังบอกว่าเสียงยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับดีขอบคุณมากกำลังใจสำคัญนะครับก็ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับในแต่ละวันว่าอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ตามสภาพแต่ก็จะพยายามนะครับที่พูดให้ชัด8:23 นครับรายการนี้สดๆเพื่อท่านเลยนะครับสำหรับท่าน FC ผู้ฟังนะครับก็มาพูดถึงความแตกต่างระหว่างมหานิกายคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับ4ของโลกนะครับของโลกนะประมาณ500ล้านคนนะครับผมมีข้อมูลก็ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแต่ก่อนเรียกหินยานหินยานแปลว่ายานเล็กหินะแปลว่าเล็กนะครับต่อไปก็มันไม่เพราะก็เลยเป็นจากเปลี่ยนเป็นจากหินยานเป็นเถรวาทนะครับเป็นเถรวาทมีมหายานนะครับยานใหญ่มีวัชรยานนะครับอันนี้ก็นิกายในศาสนาพุทธที่สำคัญนะครับสำหรับในศาสนาพุทธนี้ก็มีมหานิกายยานใหญ่นี่แหละครับแล้วก็มาแยกเป็นธรรมยุติกนิกายหรือฝ่ายธรรมยุตสมัยรัชกาลที่4บวชนะครับทรงผนวชนี่แหละก็มาตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นนะครับก็ความแตกต่างคือมหานิกายตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาส่วนธรรมยุตก็รัชกาลที่4ครับก็ทรงผนวชอยู่ฟื้นฟูพระธรรมวินัยให้เข้มงวดขึ้นสำหรับจำนวนประชากรของสงฆ์ 90% เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในไทยนะครับก็มหานิกายถ้าธรรมยุตเป็นส่วนน้อยก็ 10% นะครับที่วัดป่าอรุณยารามเนี่ยเป็นป่านะสายป่านะนี่ก็ธรรมยุตนะครับธรรมยุตเมื่อวานท่านก็ไปฟอกไตนะครับต่อมาสีการนุ่งห่มจีวรครับมหานิกายนิยมสีเหลืองส้มหรือส้มทองการห่มบิณฑบาตก็มักจะเฉวียงบาตรคือแบกอกหรือห่มคลุมเรียบร้อยตามแต่ละวัดนะครับถ้าเป็นธรรมยุตนิยมใช้สีแก่นขนุนหรือสีน้ำตาลส้มเข้มการห่มบิณฑบาตจะห่มผ้าลูกบวบคือห่มคลุมมิดชิดม้วนชายผ้านะครับท่านสังเกตดูนะครับไม่เห็นแขนนะครับเอาสรุปง่ายๆไม่เห็นแขนนะครับเห็นแต่มื ถ้ามหานิกายเห็นแขนเวลานุ่งห่มต่อไปมหานิกายคณะสงฆ์ส่วนใหญ่รับและจับจ่ายเงินทองได้ตามความจำเป็นครับถ้าพระธรรมยุตส่วนใหญ่ก็เคร่งครัดในระเบียบวินัยมักมีไวยาวัจกรคอยดูแลเรื่องเงินทองแทนนะครับต่อไปการฉันพัตทหารมหานิกายฉันสองมื้อเช้าเพลนนะครับถ้าธรรมยุตส่วนใหญ่ฉันมื้อเดียวเอกาสนิกังและก็ฉันในบาทด้วยนะครับการสวดมนต์ออกเสียงตามสำเนียงไทยดั้งเดิมครับของมหานิกายนะออกเสียงตามสำเนียงไทยเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นธรรมยุตออกเสียงการเทศเป็นสำเนียงมคตบาลีแบบพราหมณ์อินเดียโบราณทั้งหมดนะครับสองนิกายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของตนเองและผู้อื่นนี่คือความแตกต่างนะครับของมหานิกายและธรรมยุตย่อๆสั้นๆที่ผมนำมารวบรวมให้ท่านได้ฟังกันนะครับเอาละนะครับต่อไปก็มาฟังข่าวคราวที่ผลเกริ่นไว้ก็มีอีกสำคัญการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นกกต.ก็ย้ำบอกว่าจะเข้มกฎหมายเลือกตั้งก็รับสมัครอยู่นะตอนนี้นะครับไปจนถึงวันที่21ท่านอยากจะไปสมัครนายกอบจมีเงินบริหารพันกว่าล้านบาทในแต่ละปีนะครับพันกว่าล้านบาทนะตอนนี้สมัครคือเบอร์หนึ่งวัฒนาช่างเหลาเบอร์สองพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะครับกกต.ก็บอกว่าจะเข้มกฎหมายเรื่องตั้งเหมือนกันนะครับกำหนดรับสมัครถึง21ตั้งแต่วันที่17ถึง21เดือนนี้นะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะเป็นสถานที่รับสมัครข่าวที่3ที่จะพูดผลการหาหรือระหว่างศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกับผู้ว่าขอนแก่นกรณีวัดป่าอรุณยารามขอนแก่นเป็นยังไงหัวข้อที่4ผู้ว่าขอนแก่นขอย้ำขอให้ชาวขอนแก่นชะลอการวิพากษ์วิจารณ์กรณีวัดอรุณยารามไว้ก่อนว่างั้นนะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำตามขั้นตอนบรรยากาศที่วัดป่าอรุณยารามคึกคักไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวชมถ่ายรูปเช็คอินพร้อมทั้งนำกำลังใจมอบให้พระครูอรุณสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามเมื่อวานนี้ท่านก็ไปฟอกไตตามปกตินะครับท่านก็อายุเยอะแล้วประมาณ72-73ปีนี่มั้งแล้วก็ทางวัดป่าอรุณยารามมอบมาให้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายร่วมกับทนายโควิดแสงสากลนะครับฉะนั้นก็พี่น้องอุ่นใจได้นะครับมาข่าวโรงพยาบาลขอนแก่นชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับผู้หญิงที่ป่วยอายุ50ปีหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลข่าวตำรวจบ้างครับตำรวจไซเบอร์ล่าไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์นะครับล่าสแกมเมอร์อีสานรวบแล้ว20รายเหยื่อ2รายโดยถูกหลอกลงทุนศูนย์กว่า40ล้านบาทอายัดเงินคืนก็2ล้านกว่าบาทนะครับไปข่าวทางด้านภาคใต้กันบ้างครับนี่สำคัญนะครับจึงออกมาให้ท่านได้ฟังกันในระหว่างที่เรากำลังสวนเสเฮฮาอยู่นี้ทางภาคใต้ทางกลุ่มสสบางกลุ่มและบรรดาพี่น้องส่วนหนึ่งก็อยากจะแยกดินแดนครับอยากจะแยกดินแดนชัดเจนนะไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับฝ่ายทหารเขารู้ผมเคยไปอยู่ประจำอยู่ชายแดนใต้นะครับรู้นะครับพรรคประชาชนล้างสมองนักศึกษา2เดือนจัด4กิจกรรมครับก็อ้างว่าเป็นเสวนาทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยของปัตตานีนั่นแหละนะครับให้นักศึกษาที่เข้าฟังมีคะแนนให้ว่างั้นนะครับนี่ล้างสมองนะแต่ใช้คำว่าเสวนาการเมืองนะครับเขมรบ้างนะครับเขมรกำหนดวันที่22สิงหาคมนี้จะ ทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศมหากุศลแก่ดวงวิญญาณของเหล่าทหารที่ตายไปไม่รู้ต่อกี่พันคนเลยครับในสงครามกับไทยเหตุที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมดินชะศพของเขมรทหารเขมรที่ตายนะครับโผล่ขึ้นมาตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาฉะนั้นก็เลยกลบแล้วฝังแล้วปกปิดแล้วนะครับว่าไม่ตายตายน้อยประมาณนี้ทหารก็ขวัญกำลังใจไม่มีนะครับฉะนั้นวันที่22สิงหาคมก็จะทำบุญใหญ่ว่างั้นนะครับแรงงานเขมรเตือนเพื่อนร่วมชาติให้ระวังชีวิตในคุกไทยถ้าหากว่าลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเขมรก็ยังลักลอบเข้าเมืองของไทยเราอยู่นะตอนนี้นะทั้งทะย่างว่าปิดชายแดนไป500ชาติก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้เริ่มเสียงอ่อนๆลงแล้วนะทางนายกเขมรฮุนมาเนตแล้วก็ฮุนเซนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ปิดชายแดนนะครับชาวไทยซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวไปเล่นการพนันที่นู่นครับเขมรทำให้ไม่ไปได้สะดวกจะข้ามไปข้ามมาก็ไม่สะดวกฉะนั้นก็เดือดร้อนนะครับเขมรนะครับปากกล้าเสียงอ่อนลงนะครับเอ้าก็ว่ากันไปขอบคุณคุณจิรภาแก่นนาคำครับติดตามขอบคุณมากครับคุณประสมสุขคุณสุทัศน์สิมเปี่ยมเจริญบางวันไม่ได้ทักทายแต่ฟังวิทยุสวทขอนแก่นขอบคุณมากครับวะไลพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับนี่แฟนเดแฟนเก่า FC นะครับสมนึกอินหามาศฟังทางวิทยุที่บ้านแฮดบ้านแฮดบ้านแรกนะสมเด็จพรมทาหนองกรุงศิลาฟ้าหลัวเหมือนกันกับที่หมู่บ้านสิริพรนี่เลยนะครับลมพัดเย็นสบายชัดเจนทั้ง Facebook และ FM นี่ครับบอกทั้งวิทยุและ Facebook มาดีครับขอบคุณแฟนๆ FC ทุกท่านที่ฟังรายการนี้แล้วก็แจ้งผลการรับฟังมานะครับก็ผมเห็นอยู่ตลอดนะครับที่ท่านทักทายมา คุณประภาดาบัวนาคสวัสดีจ้าว่างั้นสวัสดีครับเมื่อไรจะไปล่ะไปกินกาแฟเมื่อไรจะไปเอามะนาวรออยู่นะเดี๋ยวมะนาวปวดก่อนนั่นเนี่ยคุณยาศรีเกษมสุขสวัสดีค่ะอาจารย์มาแล้วงั้น FC ครับมาแล้วนะครับตีละครั้งอีกทีนึงนะครับปลุกที่ตีละครั้งเพื่อผมจะได้กลืนน้ำลายด้วยที่ผมจะได้พักเสียงด้วยประมาณนี้เนาะโอเคคุณรำภาวดีชัยสงคุณติ๋มกำลังไปส่งหลานไปโรงเรียนติดตามรับฟังทางวิทยุขอบคุณมากครับนี่ครับภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็หลานก็นู่นครับโตแล้วอยู่ต่างประเทศนะครับหลายวันไม่ได้ทักทายมาคุณติ๋มครับก็แต่ละคนมีภารกิจไม่เป็นไรครับจักรีตัวเตอร์ติดตามครับเสียงชัดเจนเตอร์นี่ TSOR นะครับผมก็อ่านเตอร์แต่จริงๆแล้วอะไรไม่รู้นะครับท่านเคยพูดมาแล้วผมก็ลืมแล้วนะครับโอเค8:35 นะครับที่พลาดหัวไปนะครับถ้ามีเวลาตอนท้ายๆผมจะสรุปอีกทีหนึ่งสั้นๆนะครับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมีเยอะครับในแต่ละวันฉะนั้นก็ผมก็จะอ่านสั้นๆสรุปนะครับจาก10หน้ากระดาษเหลือหน้ากระดาษครึ่งหน้ากระดาษก็มีนะครับแล้วแต่ตามความเหมาะสมคือผมเข้าใจหมดแล้วข่าวพวกนี้ก็นำมาสรุปให้ท่านได้ฟังกันนะครับเอาละเรื่องของอะไรเนี่ยวันนี้มีฟุตบอลนะเนี่ยฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์นะก็ช่วงเท่าไหร่2 ทุ่มล่ะเอาท่านติดตามรับชมนะครับนักเตะแฟนฟุตบอลชาวไทยเรา ไปสิงคโปร์ชนะมาแล้วนะครับวันนี้2ทุ่มสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะแข่งขันกันอีกทีหนึ่งนะครับแบบเย่าแบบเยือนในอาเซียนนี่แหละสำหรับการแข่งขันก็มีรอบชิงชนะเลิศก็จะเย่าเยือนเหมือนกันนะครับรอบชิงนะแข่งวันที่22สิงหาและ26สิงหาถ้าได้2ทีมมาแข่งกันรอบชิงนะครับคือวันที่22และวันที่26สิงหานะครับการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นครับมีผู้ลงสมัครตอนนี้ก็2คนนะครับวัฒนาช่างเลาหมายเลข1พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์หมายเลข2ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะจะหมดเขตรับสมัครผู้สนใจก็วันที่21นี้นะครับที่ห้องประชุมแก่นนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็ตอนนี้กกต.บอกว่าพร้อมมือนี่ล่ะไปน้ำบ่อก็สินะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นะกำหนดขั้นตอนต่างๆไว้เรียบร้อยคุณสมบัติมีไหมเงินล่ะมีไหมนะครับค่าสมัครนี่ 30,000 มั้งนะครับแต่ค่าเลือกตั้งนี่หลวงออกเนาะเสียดายเงินหลวงเป็นร้อยกว่าล้านบาทแล้วเนี่ยเรื่องของทางด้านศาสตราจารย์ดร.ศาสตราจารย์พิเศษพงทองจันทรางสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านก็เป็นประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นแล้วเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ถวายความปลอดภัยแก่คณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าอรุณยารามด้วยเพราะมีพวกก่อกวนนะครับเข้ามาก่อกวนพระก่อกวนเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินนี่แหละนะครับเอาขออีกอันหนึ่งที่ท่านพงทองบอกผู้ว่าบอกว่าขอให้เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินนะครับถึงแม้ไม่มีเจ้าอาวาสนะครับถึงแม้โฉนดไม่มีแต่ของท่านมีนะก็ยังเป็นของวัดอยู่เหมือนเดิมนะเพราะผู้ตายได้แสดงเจตนารมณ์ให้ประจักษ์ชัดทั่วไปแล้วจะมาเอาคืนไม่ได้ลูกหลานพาญาติต่างๆทั้งหลายพึงเข้าใจแต่ก็มีนะครับที่พยายามจะก่อกวนนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกไม่ต้องนะครับผู้ว่าขอนแก่นก็บอกว่าขอให้ชาวขอนแก่นชะลอการวิพากษ์วิจารณ์กรณีวัดอรุณยารามไว้ก่อนนะครับกฎหมายว่ายังไงก็ไปตามนั้นนะครับนี่ก็คือคำตอบของผู้ว่ากับกฎหมายก็คือผมตีความเอาเองเอาไว้เองนะครับกฎหมายก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะว่าผู้ตายได้แสดงเจตนารมณ์ไว้แล้วเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าจะบริจาคให้วัดนะครับหาญาติจะมาคัดค้านไม่ได้ผู้ว่าก็บอกว่านี่แหละนะครับอีกอันหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นชาวอิสลามไหมพร้อมที่จะทำลายพุทธวัดนะครับก็มีบางคนเสนอแนะนะนี่ที่ผมอ่านดูไม่แน่ใจว่าเป็นอิสลามไหมพร้อมจะทำลายวัดและพระพุทธศาสนาผู้ฟังลองคิดดูนะอีกอันหนึ่งทางออกว่างั้นผมมีแนะนำไว้เลยว่าถ้าอยากจะได้ที่ดินนี่มีทางออกผู้หญิงผู้ชายก็ได้พาญาติก็ได้ให้ไปบวชเป็นพระและแม่ชีไปอยู่ที่วัดเลยว่างั้นนะครับใช่ไหมคุณสุคนทิพย์นี่ถ้าอยากได้นะครับเขาบอกว่านี่ผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้นี่ครับฟังเมื่อกี้ปีอีกไม่กี่ปี 2-3 ปีนี่แหละทุนใหญ่ CP Central และอีกหลายๆทุนจะมาพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นมหานครอย่างสมบูรณ์แบบของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของอาเซียน มีจุดที่น่าสนใจก็คือที่บอกว่าจะเป็นอาเซียนมหานครอาเซียนหนึ่งก็เป็นศูนย์กลางนะครับของอาเซียนสองมีไม้เป็นเมืองไม้จัดประชุมมีนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากที่เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาแล้วก็มีผู้มีศักยภาพสูงมีกำลังทุนสูงคือมาประชุมแล้วก็มาใช้จ่ายพวกนี้เงินหนานะครับสามก็มีMedical Hubลงทุนเป็น 5,000 กว่าล้านบาทนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ไม่ว่าจะคนป่วยแถวลาวแถวเขมรเปิดรับหมดเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากนี่จะเป็นเมืองเมดิคอนฮับอีกอันนึงรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงนะครับจะทำให้ขอนแก่นเจริญคึกคักที่ดินสูงขึ้นแหละตอนนี้ต่อไปนะจะเพิ่งเป็นอะไรไปนะก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขอนแก่นจะเป็นมหานครมีนักลงทุนเป็น 200,000 กว่าล้านบาทนะครับที่มาลงทุนที่ขอนแก่นของเรานะครับด้วยเหตุนี้นี่คุณชัยยงคงศรีนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุญญารามด้วยนั่นเองเมื่อวานผมไปออกรายการโหนกระแสมาแล้วครับว่างั้นครับไอ้ปาดานี่ไปออกรายการทีวีต่างๆให้แกพูดไปเถอะแกไปฝ่ายเดียวพูดฝ่ายเดียวไม่ฟังฝ่ายอื่นมีคนมาคัดค้านแกบอกไม่พูดด้วยแล้วจะลุกหนีออกจากรายการไปก็มีนะคือแกพูดโดยไม่ฟังคนอื่นนะครับเหตุผลคนอื่นว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็ทำให้พวกเราได้รู้เช่นเห็นชาติของคนพอสมควรนะครับขอบคุณคุณชัยยงคงศรีครับอาจารย์ดร.เจริญพรคำจารย์มาแล้วนี่ครับจากศรีสงครามนครพนมความสุขที่แท้จริงคือการตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่ายังมีสุขภาพที่ดีว่างั้นใช่ครับผมจะนอนก็ประมาณ3ทุ่มก่อนนอนก็จะออกกำลังกายก่อนนะครับประมาณ30นาทีจะตื่นก็ประมาณตี4นะครับโดยอัตโนมัติเลยแต่ระหว่างนั้นก็ลุกปัสสาวะด้วยนะครับกลางคืนเอาตื่นเช้ามาก็ดื่มน้ำ2แก้วนะครับเพื่อให้ไปละลายเลือดไม่ให้มันหนืดเกินไปนี่ก็คือรักษาสุขภาพตัวเองนะครับขอบคุณมากดร.เจริญพรคำจารย์ผมเป็น FC ของท่านอยู่เป็นประจำตลอดนะครับโอเคนะครับมีข่าวอะไรอีกนะครับภาพรวมขอนแก่นนะครับเศรษฐกิจแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่นคือขอนแก่นของเรากระจายความเจริญได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นหมายว่าเราจะมีเทศบาลเมืองชุมแพเมืองบ้านไผ่เมืองน้ำพองเมืองกระนวลนี่ครับกระจายรอบเมืองแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นยกตัวอย่างเอาอุดรธานีก็แล้วกันความเจริญจะอยู่ในตัวเมืองนะครับอำเภอรอบนอกก็ยังไม่ค่อยมีศักยภาพพอนะครับก็เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นนี่ดีครับผมมีข้อมูลเยอะเลยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดเล็กมากนะครับสำหรับขนาดใหญ่ก็เช่นชุมแพที่ว่าเนี่ยกระนวลบ้านไผ่อำเภอพลนะครับอำเภอเมืองขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเป็นเศรษฐกิจที่ขนาดกลางมีหนองเรือภูเวียงอุบลรัตน์น้ำพองเขาสุนกวางหนองสองห้องมัญจาคีรีประมาณนี้เนาะถ้าเศรษฐกิจขนาดเล็กก็มีนะครับที่ไหนบ้างล่ะนี่ชนบทภูผาม่านสีชมพูแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าเล็กมากเศรษฐกิจขนาดเล็กมากเช่นที่ไหนบ้างเนี่ยแวงใหญ่โคกโพชัยแวงน้อยประมาณนี้นะครับเปื่อยน้อยนี่ก็เป็นเศรษฐกิจของเมืองของขอนแก่นกระจายไปทั่วๆข่าวปลอมบ้างช่วงข่าวปลอมมิจฉาชีพโทรบอกว่าต ติดต่อมาจากศูนย์ตรวจสอบสินค้าของ SEE อะไรประมาณนี้ได้ส่งสินค้าไปที่จังหวัดสระแก้วใช่ไหมคะโทรมาหาเราเราตรวจพบว่าพี่ส่งของผิดกฎหมายนะครับงั้นอ้าวแม่ก็ที่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแต่ไม่เป็นเหยื่อฉลาดดีครับแม่ก็เลยบอกว่าพอเขาทักมาบอกว่าตรวจสอบสินค้าแล้วที่ส่งไปสระแก้วเนี่ยตรวจพบว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายครับอ้าวจับได้แล้วเหรอแม่บอกมิจฉาชีพบอกว่าตกลงพี่ใช่ไหมครับแม่ก็บอกว่าใช่ใช่ให้ฉันเองส่งเองมิจฉาชีพบอกว่าอ้าวที่ทำแบบนี้ไม่ได้นะติดคุกนะพี่ไม่กลัวตำรวจเหรอแม่ก็บอกว่าไม่กลัวตำรวจพวกเดียวกันว่างั้นมิจฉาชีพไปไม่เป็นละเงียบไปสักพักนึงแล้วก็เริ่มใหม่มิจฉาชีพบอกว่าพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะมันผิดกฎหมายที่พี่ทำมานานแล้วเหรอว่างั้นแม่ก็ตอบว่าทำมา40ปีแล้วคุณอายุเท่าไหร่เกิดหรือยัง40ปีมิจฉาชีพก็งึ่งอึ้งออกไปอีกแม่ก็บอกต่อไปว่าน้องสนใจมาทำด้วยกันไหมได้เงินดีนะว่างั้นมิจฉาชีพก็บอกว่าผมไม่ทำหรอกมันผิดกฎหมายพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่กลัวพวกเหรอแม่ก็ตอบว่าไม่ทำก็ทำมานานแล้วไม่กลัวหรอกคุกตำรวจก็ไม่กลัวว่างั้นมิจฉาชีพบอกว่าพี่ทำไม่ได้นะครับต้องมาทำเรื่องยกเลิกการส่งของผิดกฎหมายแม่บอกว่าไม่ยกเลิกยกเลิกแล้วจะเอาอะไรกินมิจฉาชีพนะครับอึ้งเลยวางหูไปนี่ครับก็มิจฉาชีพมีหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างท่านจะต้องมีสตินะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพต่างๆทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้นะครับเอกชัยภัทรศิริพันธ์รับฟังรับชมคุณ

แต่ว่าก็หัวหน้าส่วนราชการบางคนก็ไม่รู้จริงๆครับไม่ได้ตำหนิเขาหรอกนะและผมก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับแต่ผมเรียนนะครับศึกษาหาความรู้มาโดยตลอดแล้วก็ไปบรรยายเป็นที่กรเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนหนังสือภาษาเขียนหนังสือราชการนะครับก็ยังไม่ลืมหลากหลายรูปแบบนะครับขอบคุณมากครับที่เห็นด้วยนะครับอาจารย์ณภักนามศรีฐานก็เรื่องของวัดมั้งครับขอบคุณครับนี่ผมจะมีโอกาสไปแอคชั่นอยู่หน้าวัดดีไหมนี่ผ่านเป็นประจำครับที่วัดป่าอรุณยารามนี่ครับเป็นวัดป่านะนะครับแต่อยู่ในเมืองเป็นทำเลทองย่านกลางสดานนี่แหละที่เขาจะมาพัฒนานี่แหละนะครับจะลงทุนเป็นแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ฉะนั้นที่นี่จึงหอมหวานอย่างยิ่งจึงมีผู้จะพยายามมาเอาคืนนะครับเอาก็ต้องช่วยพระด้วยนะครับช่วยศาสนาด้วยที่จริงก็มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายก็ถูกต้องแล้วกฎแห่งกรรมถ้าใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับแล้วก็เป็นกฎแห่งจริยธรรมจรรยาบรรณด้วยกฎนะโลกในยุคปัจจุบันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับกฎแห่งกรรมกฎจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ทุกอย่างของวัดถูกต้องหมดเลยนะครับคุณสุคนทิพย์นามสีคุณสุคนทิพย์ติดตามรับฟังขอบคุณมากครับทุกท่านคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญกำลังติดตามรับชมนะครับโอเคขอบคุณครับกี่เพลาแล้วเนี่ยเวลา 8:51 นาทีนะครับมาฟังข่าวต่อสดๆนะครับจากผมรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับก็พยายามเอาข่าวหนักๆมาพูดให้ท่านได้ฟังแบบเบาๆนะครับสบายๆจะไปคิดอะไรมากนะครับถ้าคิดมากแล้วมันก็ปวดหัวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเอาละมาฟังข่าวต่อไปนะครับก็เรื่องของวัดป่าอรุณยารามนี้ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันนะครับมันก็คงจะต้องเกิดกำลังใจของพระท่านก็พระสูงอายุแล้วไปฟอกไตเมื่อวานท่านก็ไปฟอกไตว่างั้นนะครับผู้ว่าก็ขอให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ไว้ก่อนนะครับทางด้านฝ่ายกฎหมายนะครับมูลนิธิทนายของกองทัพธรรมได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของวัดป่าอรุณยารามแล้วร่วมกับทนายโควิดแสงสากลเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่วัดป่าอรุณยารามในกรณีการยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับโอเคทนายอนันตชัยชัยเดชครับประธานมูลนิธิกฎหมายกฎแห่งกรรมกฎความจริงกฎจริยธรรมนะครับก็ถึงแม้จะมีผู้ไปแจ้งว่าโฉนดหายแต่มันก็ยังมีนะครับเขามีต้นขั้วมีต้นฉบับเขามีประกาศไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับผู้ที่จะติดคุกก็คือใครบ้างล่ะที่แน่ๆก็คือกรณีนี้คือผู้จัดการมรดกนั่นล่ะเพราะมันมีลายมือคัดสำเนาใหม่นะครับอาจจะติดคุกนะส่วนปาดาก็จะลอยตัวนะนี่แกมีประสบการณ์โชคโชนมาแล้วที่ไปร้องเรียนเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมีคดีติดตัวหลายคดีครับพอคนรู้ทันแกก็จะไม่พูดด้วยอะไรประมาณนี้เจอของจริงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความผิดทางทนายของวัดทนายอนันตชัยก็บอกว่าจะดำเนินคดีอาญากับป้าดาและพวกพออาญาแจ้งความเท็จบุกรุกข่มขู่ให้ตกใจกลัวก่อความเดือดร้อนประมาณนี้นะครับก็มีมาตราต่างๆบอกไว้เรียบร้อยล่าสุดครับผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกป้าดากับพวกชายชะกันเข้าพบให้ปากคำแล้วป้าดายังไม่ไป

0: ไปนะต่อไปเมื่อไม่ไปก็จะหมายจับแล้วนะครับเรียก2ครั้งนะครับนี่ครั้งแรกเรียกแล้วไม่ไปหมายเรียกนะถ้าไม่ไปพบตำรวจตอนนี้ออกหมายจับแล้วเมื่อวานนี้พระมหาจริตวชิระเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นมีรองเจ้าคณะจังหวัด6รูปนะครับตามจำนวนวัดพอดีจำนวนฝ่ายทีมมอบหมายพอดีว่างั้นสำหรับพระมหาจริตก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนู่นครับยังพำนักจำวัดอยู่ที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ได้เข้ามาพื้นที่ป่าอุบลป่าอรุณยารามให้กำลังใจเจ้าอาวาสแต่ท่านไปฟอกไตที่โรงพยาบาลท่านพระมหาจริตก็ถือโอกาสมอบสิ่งของเครื่องครัวประกอบอาหารแก่ญาติโยมที่มาช่วยกันดูแลวัดท่านบอกว่าเมื่อก่อนเคยเข้ามาวัดนี้ 2-3 ครั้งก็นี่ครับขอเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับมาดูครับที่รู้ทันป้าดาเนี่ยครับจนป้าดากลัวนะคือใครท่านทราบไหมอาจารย์จตุรงค์จงอาสาครับไปออกรายการโทรทัศน์ทางช่องไทยรัฐมั้งทีวีหลังจากจบรายการป้าดาจะเดินหนีเพราะเสียงสู้ไม่ได้ก็บอกว่าอาจารย์จตุรงค์ก็บอกว่าที่มึงเสียงดังใส่คนอื่นได้พอกูเสียงดังใส่บ้างได้อย่างงองแงจะดีกลับบ้านว่างั้นก็เยอะนี่ครับป้าดาพอหยุดส่วนบรรยากาศวัดป่าอรุณยารามครับคึกคักไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเป็นห่วงเรื่องสุขภาพโรคไตนะครับของท่านด้วยนะครับก็มาจากหลายจังหวัดนะไม่ใช่ขอนแก่นเรานู่นจากโคราชก็มีมาช่วยทำความสะอาดวัดด้วยวัดพื้นที่กว้างขวาง20กว่าไร่นะครับหวานหอมสำหรับผู้ที่อยากจะได้นะครับซึ่งก็กาแฟขายดีนะครับอาหารขายดีอยู่แถบนั้นล่ะนะเอาไปเรื่องอื่นนะครับเอาจะหมดเวลาแล้วหนึ่ง56นาทีแล้วโรงพยาบาลขอนแก่นชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏโซเชียลเน็ตเวิร์กกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ50ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับสรุปว่านะครับทางโรงพยาบาลก็ออกแถลงการวางแผนการผ่าตัดแต่เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตต่ำโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถผ่าตัดได้เหมือนกันแพทย์ได้อธิบายสาเหตุและให้การดูแลตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการในหัวผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมระบบประสาทต่อมาญาติมีความประสงค์จะนำผู้ป่วยกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ที่เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับภูมิในการขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นระบุดราม่าพยาบาลแช่งหญิงคนหนึ่งให้กลับไปแต่ที่บ้านบอกว่าไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นนะแต่ทราบต้นสังกัดแล้วและได้มีการแจ้งไปยังต้นสังกัดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการที่คนไข้เดินเข้าห้องน้ำก่อนจะล้มในห้องน้ำทำให้พยาบาลที่เข้าเวรไม่เห็นช่วงที่ล้มเหมือนกันนะครับอ้าวอันนี้ก็เรื่องของโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของตำรวจไซเบอร์ล่าสแกมเมอร์อีสานรวบแล้ว20รายและเหยื่อ2รายถูกหลอกลงทุนกว่า40ล้านบาทได้อายัดเงินคืนแล้ว2ล้านกว่าบาทเพราะงั้นครับตำรวจไซเบอร์เดี๋ยวนี้ตำรวจไซเบอร์มีนะที่บ้านเรานี่ดูทางบ้านสำราญทางมอดินแดงนู่นเป็นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เขามาขอใช้ทั้งขนส่งด้วยทั้งตำรวจไซเบอร์ด้วยนะครับเอาก็นี่เป็นส่วนของตำรวจไซเบอร์นะครับทำงานให้ทันกับมิจฉาชีพนะครับตามโครงการปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศคือตำรวจไซเบอร์พูดแบบนั้นนะครับก็มีเหยื่อโดนหลอกไปอย่าเชื่อง่ายๆพวกเราเอาอย่างนี้คนละกันนะครับนี่ก็คนไปสมัครงานที่โคกนะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์โช ชิญได้เลยนะครับถ้าบอกความฟังจากรายการของผมได้ยิ่งดีนะครับก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเขาต้องการคนขับรถโคกส่งโคกนะครับแล้วคนขนของลงรถโคกประมาณนี้เขาบอกนี่ข่าวรับสมัครนะข่าวปลอมก็มีนะครับใครใช้แอปเป๋าตังค์ใครใช้แอปเป๋าตังค์หยุดดูหยุดฟังมีอีเมลแจ้งเตือนบอกว่าสิทธิพิเศษอย่าเพิ่งคิดว่าโชคดีอย่าคิดว่าโชคดีเพราะอาจทำให้เงินเกลี้ยงบัญชีท่านได้มิจฉาชีพจะแอบอ้างชื่อเป๋าตังค์บายกรุงไทยส่งอีเมลหลอกว่าได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40อย่าไปหลงกดปุ่มยืนยันสิทธิ์เด็ดขาดนะครับธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายนี้ให้ตั้งสติให้ดีอย่าเชื่อในตามเขาเปล่าครับเพิ่มมีเด็กพาไปเที่ยวผาสวรรค์ครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
2: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
10: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุษนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
11: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: SM 95.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวาพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. เที่ยง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเที่ยผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
6: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
7: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: อัตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: ที่สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
9: ฮะอะไรนะ
8: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
10: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

มนต์ลงเหนือจากการขับร้องของคุณทูลทองชัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งโดยมีกระผมมั่นทองชัยเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยบทเพลงเพราะสาระดีๆเรานำมาฝากคุณในช่วงวันจันทร์วันอังคาร2วันด้วยกันครับแต่ละ1อาทิตย์เราพบกันแค่นี้คงเพียงพอนะฮะเพราะว่าผู้ดำเนินรายการมีมากมายหลากหลายเราต้องการให้คุณได้ลิ้มชิมรสพร้อมกับเสพข่าวสารข้อมูลและความบันเทิงกันอย่างเต็มที่ขอขอบคุณทางคอนโทรลพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายรายการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดได้มีโอกาสมาพบปะคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ2ครั้งเอาไว้ในโอกาสต่อไปเราค่อยขยายช่วงเวลาและขยายโอกาสให้กับคุณท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างอิ่มเต็มอิ่มที่จริงเราก็อยากพบปะคุณผู้ฟังอาทิตย์ละ1ชั่วโมงแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะเอาเราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในด้านข่าวสารข้อมูลได้สลับสับเปลี่ยนกันออกมานำเสนอกันวันนี้วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์ไทยรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญในระดับโลกเกิดขึ้นในวันนี้วันสำคัญในประเทศไทยคือวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยที่มาของวันสำคัญคือวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลว่ากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยปราคาเต็มดวงซึ่งพระองค์ทรงคำนวณสถานที่และเวลาการเกิดคาดไว้ล่วงหน้าถึง2ปีอย่างแม่นยำตามหลักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์กิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้ของทุกปีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และสถานที่ศึกษาทั่วประเทศมักร่วมกันจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการประกวดโครงงานนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมแก่เยาวชนถ้าหากจะไปดูเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกแล้วเมื่อปีพุทธศักราช1170นะครับเจงกิสข่านจักรวรรดิผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกสิ้นพระชนม์ในขณะยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรซีเรียปีพุทธศักราช2411เกิดปรากฏการณ์สุริยปราคาเต็มดวงที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยปีพุทธศักราช2420อาซอฟฮอลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันค้นพบโพลบอลซึ่งเป็นหนึ่งใน2ดวงจันทร์บริวารของดาวอังคารปีพุทธศักราช2463สหรัฐอเมริกาให้สัตยาบันแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่19รับรองสิทธิ์ของสตรีในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2519ยานของสหภาพโซเวียตเดินทางลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเพื่อเก็บตัวอย่างบนดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์กลับมาศึกษาอย่างโลกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2548เกิดเหตุการณ์ระบบไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บนเกาะชวาและบาหลีประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า100ล้านคนครับข้อมูลต่างๆต้องขอขอบคุณเว็บไซต์วิกิพีเดียและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดาราศาสตร์นะครับวันนี้วันสำคัญดังนั้นเราจึงหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกับคุณฟังครับ

สาวบางอ้อนะครับซึ่งคุณสิริจันทร์อิสรางกุลณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องนอกจากนั้นก็มีเพลงอื่นๆอีกเยอะแยะขับรอท่านอยู่สำหรับบ้านการแก้วสุพรรณนั้นบ้านน้องอยู่ไหนเพราะมากครับเพลงเหล่านี้แต่เสียงพูดไม่เพราะเพราะไม่มันหล่นนะหล่นก็เลยเสียงเป็นยังไงยังไงอยู่นะต้องขออภัยเดี๋ยวจะแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆละครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมรวมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยหลักๆในแต่ละจังหวัดของภาคอีสานจะร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคในช่วงวันที่18สิงหาคมเช่นกันครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรมเกษตรชีวภาพส่วนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นจัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และแข่งการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานั้นมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมและพลังงานครับนั่นคือในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆครับส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบ้านเราเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวอีกสักครู่ครับ

นั่นคือสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับขับร้องเพลงที่มีชื่อว่าบัวหลวงบึงพลานและสายันสัญญานั้นก็คือเพลงนางกวักมหาเสน่ห์แทบจะไม่จำเป็นจะต้องประกาศชื่อเพลงนะแฟนๆรู้จักกันอย่างทั่วแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับเราพูดถึงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนภูมิภาคประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไฮไลท์หลักของจังหวัดขอนแก่นก็คืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2569นี้ครอบคลุมวันที่18ด้วยนะฮะแนวคิดหลักก็คือวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสถานที่จัดงานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ กิจกรรมสำคัญภายในงานมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคอีสานการแข่งขันคัดเลือกผลงานนักเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า150โรงเรียน ก็ถือว่ามากันครบเลยนะทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ150โรงเรียนนี่ไม่ใช่น้อยนะรถแทบจะไม่มีที่จอดเลย มีการแข่งขันสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมใหม่ที่เน้นทักษะการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายในยุคดิจิทัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือทิ้งแนวคิดที่ยั่งยืนการหมุนเวียนทรัพยากรนะครับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บิพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังครับยังไม่พอเท่านี้ในจังหวัดขอนแก่นเราที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่ด้วยนะครับมีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์มีการตั้งฐานการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์รวมไปถึงเกมตอบปัญหาแจกของรางวัลซึ่งต้อนรับคณะครูนักเรียนจากทั่วจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงแทบลืมนะฮะหอดูดาวที่อำเภอบ่อรัดก็มีนักเรียนนักศึกษาไปเยี่ยมชมกันเยอะแยะนะฮะอ้าวท่านนึกไม่ออกว่าวันนี้จะไปที่ไหนที่หอดูดาวอำเภอบ่อรัดนะฮะใกล้กับตัวเมืองอุบลรัตน์ครับไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในกลางใจกลางเมืองเลยฮะเอาเป็นว่าท่านจะไปเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์ไปชมทัศนียภาพของเขื่อนอุบลรัตน์หรือจะไปเที่ยววัดพระบาทภูพานคำวัดเขื่อนอุบลรัตน์แล้วอย่าลืมครับที่หอดูดาวเขื่อนอุบลรัตน์ครับ

ยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงรักสถานดินสะเทือนยอดรักสลักใจนี้มีเพลงที่น่าฟังเยอะแยะนะฮะรักสถานดินสะเทือนนี้เป็นเพลงที่น่าฟังมีทหารเรือมาแล้วจักรยานคนจนจดหมายจากแนวหน้าขาดคนหุงข้าวเนี่ยโอ้มีแต่เพลงเพราะๆนะฮะเราก็สลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งใหม่ทั้งเก่าส่วนวงจันทร์ไพโรจน์นั้นแม่พิมพ์ของชาติมอบให้กับแม่พิมพ์ของชาติทั้งหลายที่นำเด็กๆมาเที่ยวงานวันนี้นะโอ้โห150กว่าโรงเรียนนี้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับชื่นชมครับนำเด็กๆของเราได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของวิทยาศาสตร์แต่ที่ต้องพึงระวังนะการใช้รถใช้ถนนคนขับก็ขอให้พึงสำนึกว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าท่านคือที่พึ่งท่านเป็นเท้าให้กับบุคคลที่มาทัศนศึกษาดังนั้นต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะทางง่วงก็พักผ่อนถ้าไม่ไหวก็บอกนะเราจะได้หาทางช่วยกันให้ท่านได้พักผ่อนแล้วนำเด็กๆไปเที่ยวกันให้สนุกไม่ใช่ว่าจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เอานะจ๊ะคุณผู้ฟังครับวันนี้จะพาคุณไปรู้จักอำเภอชุมแพพอเมื่อวานนี้ไปรู้สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสีชมพูแล้ววันนี้อำเภอชุมแพนะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ทั้งสถานศาสนสถานธรรมชาติตลอดจนย่านวิถีสตรีทฟู้ดและคาเฟ่ในตัวเมืองโดยมีสถานที่ไฮไลท์ที่จะแนะนำคือเมืองโบราณนะครับเมืองโบราณเมืองเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญของสมัยทวารวดีมีลักษณะเป็นเมือง

ุจุมแพเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรจุดเด่นองค์พระธาตุหลวงนั้นมีจุดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอีสานที่อันงดงามพร้อมกับปูนปั้นพญานาคแผ่พังพานโอบล้อมองค์พระธาตุสิ่งที่น่าสนใจครับภายในประดิษฐานพระเจ้ามรกตพระพุทธรูปทั้ง4ทิศรวมไปถึงลานเทวะท้าวเวสสุวรรณอีกแห่งครับกลุ่มผู้ฟังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมแพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อันคู่เมืองที่ชาวชุมแพและผู้ที่มาเยือนนิยมเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตัวศาลาประดิษฐานเสาหลักเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับเดินทางได้สะดวกครับบรรยากาศสะอาดเรียบร้อยฮะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอชุมแพมีอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับที่ตั้งอยู่สำนักงานอุทยานอยู่ในเขตอำเภอชุมแพโดดเด่นด้วยเทือกเขาหินปูนสูงชันหน้าผาตรงเป็นแนวคล้ายกับผ้าม่านพื้นใหญ่และพื้นป่าที่ยังคงความร่มสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีหินปูนจุดชมวิวจุดกางเต็นท์จุดพักผ่อนกางเต็นท์รับลมร้อนรับลมหนาวได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วที่ใกล้ๆตัวเมืองก็สวนสุขภาพโศกน้ำใสซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลางใจเมืองชุมแพล้อมรอบไปด้วยบึงน้ำและสีของน้ำเขียวขจีครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากจะไปย่านวิถีคาเฟ่สตรีทฟู้ดแล้วอย่าลืมตอกสังกะสี ตอกสังกะสีนั้นบริเวณถนนสารคุณสารคุณเป็นย่านเช็คอินยอดนิยมของสายกินสายถ่ายรูปซึ่งเทรามิตรเนรมิตย่านตึกเก่าให้กลายมาเป็นถนนสายวัฒนธรรมด้านสตรีทฟู้ดนะฮะยุบันมีวัฒนอาหารพื้นบ้านเด็ดๆร้านลาบยำคาเฟ่กาแฟโอ้เยอะครับอ้าวถนนคนเดินอ่ะไปตลาดนัดยันมีวันศุกร์เป็นแหล่งรวมของกินของใช้นะไม่ใช่วันศุกร์เราพูดข้ามไปเลยอ่ะที่ชุมแพมีของฝากที่น่าซื้อมาเป็นของฝากก็คือหม่ำนะฮะหม่ำที่ทำมาจากเนื้อวัวอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่อร่อยกว่าที่ไหนนะฮะถ้าหากเทียบกับที่อำเภอพลไม่แพ้อำเภอพลแน่นอนเพราะหม่ำที่อำเภอชุมแพเนี่ยทำมาจากเนื้อวัวสดๆแล้วก็หมักด้วยม่ำนะตับข้าวคั่วสมุนไพรเยอะแยะครับทานอร่อยเป็นพิเศษอย่าลืมนะซื้อเป็นของฝากให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหม่ำชุมแพอร่อยที่สุด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตดิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพรวิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอวิปูลอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็นสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: พี่หนองเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไทยพื้นที่อำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
3: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
4: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. ถึง 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล้านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
3: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.
4: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
3: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
5: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
7: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
6: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อ

งความแก่งความทั้งที่ที่หูว่ามีแม่นปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เป็นปลอมคำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
1: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะ 10:19 เราอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและในช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะทักทายกันนะคะกับงานเพลงมรสุมความคึกฮอดค่ะจากคุณทีเล็กนั่นเองนำมาทักทายกันในช่วงเริ่มแรกของรายการเลาะเมืองขอนค่ะนอกจากงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันค่ะเช่นเคยเรื่องราวที่เราหยิบนำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนวันนี้จะมีอะไรนำมาฝากกันบ้างว่ากันด้วยเรื่องราวของเรื่องคาร์บอนเครดิตกลไกสำคัญลดโลกร้อนเพื่อสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองค่ะเรื่องราวน่ารู้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปของรายการนะคะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันนะคะส่งความรู้สึกดีๆถึงกันพลังใจถึงกันกับช่วงเวลารายการเลาะเมืองขอนค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะและหมายเลขโทรศัพท์0432367 26ค่ะช่วงนี้มาที่งานเพลงนี้กันบ้างงานเพลงนี้กันค่ะ
1: นาตาอาจสิบอลมุ่นแต่ถ้าได้ฮักคุณบอมี่มือ

0: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
2: กับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz เราอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กับการทักทายกันในช่องทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคะสำหรับการทักทายส่งกำลังใจถึงกันค่ะก่อนจะไปถึงงานเพลงที่เราแนะนำกันมาค่ะมากับอีกหนึ่งเรื่องราวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะนำมาฝากกันกับเรื่องราวที่น่าสนใจว่ากันด้วยเรื่องราวของคาร์บอนเครดิตกลไกสำคัญลดโลกร้อนเพื่อสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคาร์บอนเครดิตค่ะถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งคาร์บอนเครดิตค่ะนั่นก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดให้บริษัทหรือว่าองค์กรสามารถปล่อยได้ต่อปีนั่นเองค่ะหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้บริษัทหรือองค์กรอื่นได้นั่นเองฟังดูและเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับในภาคธุรกิจและผู้ซื้อค่ะคาร์บอนเครดิตช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมโดยขณะที่ผู้พัฒนาโครงการและผู้ขายค่ะสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิตและนำมาลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวอีกทั้งนะคะยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโดยในภาพรวมค่ะคาร์บอนเครดิตยังมีบทบาทสำคัญในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งกำลังเติบโตด้วยค่ะซึ่งทางด้านการซึ่งด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตของประเทศโดยพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังทางกฟผ.เนี่ยยังดำเนินการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองสิทธิพลังงานหมุนเวียนตามมาตรฐานสากลด้วยเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจค่ะสามารถนำไปอ้างสิทธิการใช้พลังงานสะอาดได้นั่นเองซึ่งคาร์บอนเครดิตค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยของเราไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวพร้อมกับสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับคาร์บอนเครดิตกลไกสำคัญลดโลกร้อนสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะหลากหลายงานเพลงที่เราแนะนำกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงเดือนหงายที่ริมโขงนะคะแนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนั่นเองค่ะบอกว่าฝากถึงดร.วิวดร.สมยงท่านธีรพงศ์อาจารย์จุ๋มนะคะผอ.แอ้ด้วยฝากถึงคุณหนุ่มผจญคนนอนทุ่งนะคะแล้วก็หนุ่มที่บ้านไผ่ด้วย ขอบคุณกับการแนะนำงานเพลงมาไม่ว่าจะเป็นงานเพลงของแม่แนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์ค่ะงานเพลงติมาฮักหยังตอนนี้จากสาวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดให้คุณตามมำขอค่ะเริ่มกันที่งานเพลงเดือนหงายที่ริมโขงค่ะ

กับงานเพลงที่แนะนำกันมาค่ะบอกว่าฝากไว้ฝากให้หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะจากคนผจญคนนอนทุ่งบ้านโกยนั่นเองค่ะแนะนำกันมากับจองไว้ก่อนนะคะสำหรับงานเพลงที่ทักทายกันแนะนำกันมาผ่านหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะไปจนถึง11 นาฬิกาทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นั่นเองค่ะกับช่วงนี้ค่ะกับอีกหนึ่งคราวค่ะเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะไปร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่ค่ะกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในวันที่19-20สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะกำหนดวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจนะคะเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1ซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ19-20สิงหาคม2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มที่1ในวันพรุ่งนี้19สิงหาคม2569ค่ะในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่9 นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงนะคะกลุ่มที่1ค่ะประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มที่2ค่ะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่กลุ่มที่2ในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะ19สิงหาคม2569ในช่วงบ่ายค่ะกลุ่มที่2เริ่มบ่ายโมงครึ่งไปจนถึง 16:30 นกลุ่มที่2นี้ประกอบไปด้วยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอค่ะส่วนกลุ่มที่3ในวันที่20สิงหาคม2569ค่ะในช่วงเช้า9 นาฬิกาไปจนถึง12 นาฬิกากลุ่มที่3เป็นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองอบต.เมืองเพียนะคะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำ

ร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่กันค่ะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569นี้ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะแนะนำงานเพลงทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726และ Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะมาที่งานเพลงนี้กันบ้างทักทายกันแนะนำกันมาจากคุณฟังที่อำเภออุบลรัตน์นะคะเราไปฟังงานเพลงนี้กันก่อนค่ะกับงานเพลงของคุณมนแคนนะคะก่อนจะไปฟังงานเพลงแม่เป็นเกียรติกับงานเพลงนี้ค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อเมืองขอนค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติทักทายกันแนะนำเงินเพลงกันเข้ามาผ่านหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะและในช่องทางออนไลน์ขอบคุณคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะกับการส่งกำลังใจถึงกันนะคะช่วงนี้ค่ะเปิดให้คุณตาพรมคล้อกับงานเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแนะนำงานเพลงแม่มาวันนี้เดี๋ยวย่าลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
10: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในอีกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภาพมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุน ซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง 113% สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
11: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอปากชมจังหวัดเลยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอสว่างอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทิวราลีเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เอ็ม99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:00 น.จนถึง 12:00 น.ในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นนะมาร่วมใจกันค่ะรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะใครที่ขับขี่ขับรถเดินทางไกลๆค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักเสมอนะคะดิฉันจรพรมั่งคั่งดำเนินรายการนะประจำวันอังคารที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอชิริยามังธานีนะคะส่วนใครที่บอกว่ารับฟัง FM 99.50 MHz นะคะบอกว่าไม่ได้ฟังมาสักประมาณสัปดาห์กว่าๆนี่สองสัปดาห์ที่ซ้ำไปเป็นอะไรกันบ้างนะคะน่าจะชัดเจนแล้วแหละเนาะFM 99.50 MHz นะคะลองเช็คคลื่นเนาะเราก็จะได้ฟังกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะคะทักทายทุกท่านเลยวันนี้รายการสดนะคะยังคง Facebook Live เนาะนี่สตรีมแล้วนะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมณตรงนี้นะคะเราไปพร้อมๆกันนี่แหละช่วงของการขับขี่ของรถใช้ถนนแล้วก็ใกล้เที่ยงบางท่านก็บอกเตรียมทานข้าวปลาอาหารแล้วก็ยังมีบางส่วนนะที่บอกว่าขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันก็ฟังในรถนะคะขยับนิดขยับหน่อยถ้าเกิดว่าเดินทางนะคะเราก็ต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกันละกันค่ะเช็คสภาพรถกันหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีทั้งฝนทั้งแดดทั้งฝุ่น PM แล้วก็ลมแรงด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือสายตาที่พร่ามัวนะคะก็ไม่ควรจะขับขี่ขับรถไม่ควรจะเดินทางไกลซะด้วยซ้ำไปก็อย่างที่ว่าไปนะคะถ้าใครยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถค่ะคือเขาจะเช็คเรื่องของสภาพคนก่อนอันดับแรกเนาะเรื่องของความรู้ก่อนนะคะต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือการปฏิบัติขับขี่ขับรถนะคะก็คือเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเราขับเก่งขับเป็นขับเพราะว่ารถให้ความสะดวกสบายนะคะแต่ว่าเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะหรือว่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนี่คือสำคัญมากเลยทีเดียวเชียวโดยเฉพาะน้องเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าเกี่ยวกับอะไรล่ะสัญลักษณ์ต่างๆป้ายบางป้ายที่เราไม่คุ้นเลยคือไม่รู้แหละนะขับอย่างเดียวแต่ก็คือเขามีป้ายไว้สัญลักษณ์ไว้น่ะถ้าไม่สำคัญไม่ไปปักตรงนั้นหรือไม่ไปติดตั้งตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝากทุกท่านด้วยความห่วงใยเรื่องของการที่เราจะทราบถึงเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์การขับขี่ขับรถการเดินทางต่างๆนี่คือสำคัญมากเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยคือให้ระวังสิ้นสุดจุดที่บอกว่าเป็นเขตควบคุมเนี้ยเราก็ควรจะทราบนะคะเป็นป้ายแบบไหนนะแล้วทำไมต้องมีป้ายตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะท่านเอกใจบ้างหรือไม่นะหรือว่าน้องๆหรือกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะเพิ่งทำงานบ้างขับรถไปเรียนด้วยเงี้ยเรื่องนี้สำคัญนะคะแล้วก็บางจุดก็คือ ใช่แล้วนะยังเป็นเส้นทางก่อสร้างแล้วก็จะมีไฟกระพริบนะหรือว่าเป็นไฟชั่วคราวป้ายชั่วคราวเพื่อจะบอกให้ทราบว่าให้ระวังในจุดที่กำลังปรับปรุงก่อสร้างถนนหนทางนะคะวันนี้ชวนคุยค่ะเรื่องของขับขี่กับรถที่ระวังนั่นแหละนะแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าเราฟังอยู่นะคะถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ได้ทักทายแต่ก็คือชมนะชมอยู่บนเพจนี่แหละสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ 10:18 นะคะทุกช่องทางเติมเต็มด้วยความรู้การขับขี่รถที่ระวังนะรวมไปถึงสปอร์ตดีๆค่ะทั้งเรื่องของพรบ.เรื่องของการคุ้มภัยประกันภัยของคปภ.เนี่ยที่อยากจะให้ท่านได้รับความรู้ที่ดีแล้วก็นำเรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับเวลาที่ท่านทำประกันแล้วแน่นอนนะคะท่านได้รับส่วนที่เป็นการคุ้มครองคุ้มภัยท่านอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขหรือว่าท่านเอาประกันแบบไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราขับรถไปอย่างเดียวบางครั้งเราคิดว่าเอ้ยเราซัพพอร์ตตัวเองเพียงพอมีเงินเพียงพอแหละนะแต่บางครั้งค่ะเราไม่อาจจะคาดคิดหรอกนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่มีประกันภัยตรงนี้จะเสียเปรียบมากๆเลยนะหรือว่าจะเสียโอกาสพลาดโอกาสคือบางครั้งเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นส่วนผิดฝ่ายผิดเนาะแต่ว่าคู่กรณีที่เขาวิ่งมาชนเราหรืออะไรต่างๆให้ประกันเคลียร์จะดีกว่าไหมอย่างเงี้ยนะนี่เราจะได้ไม่ต้องมาจ่ายสตุ้งสตังเราเองที่ทั้งเราไม่บาดเจ็บเอ้ยทั้งที่เราไม่ผิดอะเราอาจจะบาดเจ็บรักษาตนเองอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นคู่กรณีรักษาเราก็ช่างเถอะแต่ว่าให้ประกันนะคะคุ้มภัยเราจะดีไหมเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะและทางคปภ.ขอนแก่นเองก็ยังคงฝากย้ำนะคะว่าถ้าใครที่สนใจที่จะทำเรื่องของประกันนะคะซึ่งก็มีให้ท่านเนาะได้ทราบรายละเอียดตรงนี้นะซึ่งก็จะไม่เฟกนิวแน่นอนแล้วก็ทางคปภ.เองก็ยินดีต้อนรับนะที่จะสอบถามอะไรต่างๆหรือบางท่านบอกว่าไปติดต่อคปภ.จากกรณีที่เขามาชนมาอะไรเงี้ยก็คือไปว่ากันเรื่องของเงินค่าสินไหมทดแทนเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมพอแหละนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่อยากจะให้ใครที่ต้องมาขับขี่กับรถไปแล้วก็มาเจอเรื่องเหล่านี้นะคะอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจเนาะอยากจะทำอยากจะติดต่อเรื่องของการทำประกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยวนะหรือว่าพรบ.ขาดเนาะอย่าให้ขาดอย่าให้พลาดกันแล้วกันเรื่องนี้จะมีค่าปรับนะคะจะมีค่าปรับค่ะก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมาโดนค่าปรับหรือตนเองก็ไม่อยากจะเจอเรื่องของค่าปรับนะคะนำรถไปเช็คสภาพที่ตรอกใกล้บ้านก็ได้แล้วก็นำใบตรวจเช็คสภาพรถที่ผ่านการตรวจสภาพรถแล้วนะคะแล้วก็ไปยื่นนะคะแล้วก็นำพรบ.นั้นนะไปชำระก็ประมาณไม่เท่าไหร่นะที่เราสามารถจะเนาะทำถูกต้องตามกฎหมายนะซึ่งเรื่องนี้จำเป็นจริงๆและสำคัญเนาะสำหรับใครนะที่อาจจะลืมไปนะเรื่องของพรบ.ขาดอย่างเงี้ยเรื่องเนาะต่อภาษีไหมหรืออะไรต่างๆนะคะสวัสดีทักทายคุณต้นน้ำปริมเนรโสนะคะคุณบนสวรรค์มังแดดนะแล้วก็อีกหลายท่านฟังอยู่นะในการที่มาติดตามกันเป็นประจำเดี๋ยวมีหลายท่านบอกนะว่าวันนี้ติดตามเช่นเดียวกันนะคะบัดท่านเดี๋ยวจะบอกง่วงก่อนนะฟังเพลงนี้ก่อนเลยกันประเดิมด้วยงานเพลงของคุณสิงโตนำโชคแล้วก็คุณโจ๊กโซคูนะคะขวัญบินนี่ฟังเลยแล้วก็พิเศษเลยสำหรับที่ทักทายเข้ามาเขาบอกอยู่แถวบ้านทุ่งนะคะ FC บ้านทุ่งได้แหละมอบให้จัดให้ค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: งานไหนก็มานะคะ FC ก็มาเช่นเดียวกันทั้งหลังไมค์แล้วก็ทั้งไลน์ส่วนตัวด้วยจะดูที่ไหนก่อนดีเนาะแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือฟังคลื่นนี้สำหรับขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะเรียกว่าคนใจตรงกันรักกันจริงนะคะไม่ต้องไม่แกงกันเนาะจะอยู่ที่ไหนนะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็เรื่องราวของการขับขี่กับรถใช้ถนนบอกไว้ก่อนเลยย้ำชัดนะคะว่าไม่ขับเร็วค่ะตั้งสติทุกครั้งเลยนะก่อนที่จะเดินทางไกลๆนะคะงานเล็กนี้พิเศษกันละกันคิดฮอดทุกคนนี่ของคุณบนแคนแก่นคูณนะคะจริงๆแล้วก็ FC หลังไมค์นะทักทายกันเข้ามาขอบคุณพี่แดงสตึกด้วยนะคะบอกว่าจะแวะมาทักทายแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าของฝากมาฝากนะคะแต่ก็รู้สึกเกรงใจจริงๆเลยนะคะในขณะเดียวกันคุณพี่เขาก็จะเดินทางไปทำงานเนาะนะคะก็เรียกว่านี่แหละค่ะที่สุดเนาะความจริงใจมิตรภาพที่ดีบนคลื่นสทขอนแก่น FC หลายท่านนะคะผ่านไปผ่านมาก็อยากจะฝากนู่นฝากนี่ก็เกรงใจจริงๆฝากขอบคุณด้วยละกันแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะคะพี่แดงคะรวมไปถึงทุกท่านเลยในส่วนของยังไม่เช็คสภาพรถนะคะฝากกันสักนิดนึงค่ะยังไม่เช็คสภาพรถนะก็นำรถไปเช็คสภาพกันเถอะนะเช็คแล้วแต่ยังไม่ล้างนี่นะก็ว่ากันไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทักทายกันสักนิดนึงคุณพี่บัญชีด้วยดวงคุณคำพันจอมทองนะคะและก็มีคุณพี่สมบัติสุนาเข้ามารับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะบางท่านก็อยู่ต่างแดนต่างประเทศนะคะเอาละค่ะชมสดทั่วโลกแล้วก็ฟังพร้อมๆกันกับงานเพลงเพราะๆค่ะ

ของใครตกหล่นบ้างนะทวงได้นะคิดทอดทุกคนนะกับงานเพลงของคุณมนแคนกันคูนค่ะที่จะแข่งเข้ามาเอาละค่ะช่วงนี้เนาะเรามาฟังเรื่องราวประชาสัมพันธ์นะจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะจะมีการจะวางจัดทำผังเมืองรวมบ้านไผ่นะคะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจนะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก่อนที่เขาจะมีการจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่หนึ่งนะในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569คุณผู้ฟังณห้องภวาภิรมย์โรงแรมอินภวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นนะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม2นะคะคือวันที่19สิงหาคม2569ค่ะกลุ่มที่1นี่ก็คือ19สิงหาคม2569นะคะช่วงเช้า9นาฬิกาถึงเที่ยงค่ะก็จะมีทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและกลุ่มที่2ในวันเดียวกันคือ19สิงหาคม69ช่วงบ่ายนะคะ 13:30 นถึง 16:30 นค่ะจะมีทั้งผู้แทนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ปากปอนะคะส่วนกลุ่มที่3คุณผู้ฟังคะวันที่20สิงหาคม69นะคะช่วงเช้า9นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะแล้วก็จะมีผู้แทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองอบต.เมืองเพียค่ะซึ่งก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์0432466691 0432466691หรือบริษัทมหานครคอนซัลแทนจำกัดค่ะบริษัทมหานครคอนซัลแทนจำกัดโทรศัพท์029555440ถึง43นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่มีแซวด้วยนะบอกว่าวันนี้สดใสใสไลเช่นเคยนะคะแต่ก็ขอบคุณคุณพี่ดาเนาะวันเจพี่วันเจตุ้ยด้วงเนาะบอกเปิดลั่นทุ่งเลยชอบมากเลยชอบคำนี้มากเลยนะคะจริงใจรักกันจริงนะคะต้องฟังกันที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสารรายการสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ท่านผอ.สวทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังธนีนะคะหรือว่าอำนวยการผลิตเลยนะอำนวยการถ่ายทอดนะถ่ายทอดสดหรือจะเป็นบันทึกรายการข่าวสารต่างๆทุกท่านต้องติดตามนะคะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะพลาดเนาะเดี๋ยวจะพลาดนะคะเราไปฟังงานเพลงนี้กันต่อแล้วกันแล้วก็ขับขี่ขับรถไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างนี่แหละตรงนี้10:37 สำหรับใครที่ขับขี่กับรถหรือว่าจะส่งของส่งพัสดุนะคะเดินทางขับขี่ปลอดภัยค่ะกลับบ้านนาด้วยรักงานเพลงของคุณต่ายอรทัยท่านที่ทักทายเข้ามามอบพิเศษเลยนะคะรวมถึงทุก

ก็เรียกว่างานเพลงเนี่ยที่หลายท่านทักทายกันเข้ามาล้วนแล้วแต่มีความสุขนะคะสนุกสนานกันไปหรือว่าจะซึ้งกันไปท่ามกลางบรรยากาศที่วันนี้ทั้งแดดนะคะสลับกับแบบครึ้มๆนะคะฝนฟ้าคะนองค่ะอีสานตอนบน30%ของพื้นที่นะคะถึงจะฝนน้อยแต่ก็ตกอยู่นะระมัดระวังนะกับสภาพอากาศที่เหมือนกับแบบง่วงนอนถ้าง่วงก็พักก่อนนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกครั้งที่เราเดินทางขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะสาวกระโปรงเฮียนนี่งานเพลงของคุณพีเสด็จนะคะมอบให้จัดให้เลยค่ะ

0: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: อย่าลืมกันแล้วกันนะคะเรื่องของคปภ.หรือการทำประกันภัยเนาะมีเรียกว่ามีประโยชน์แน่นอนนะคะก็ไม่พลาดทุกการติดตามหรือว่าสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากการเตือนกันทั้งการขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังซึ่งทุกท่านทราบดีกฎระเบียบแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่นะคะซึ่งการขับขี่ขับรถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองหรือจะอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนต่างอำเภอค่ะก็ใส่ใจนะคะไม่ขับเร็วตั้งสติอย่าเพิ่งข้ามไปก็ต้องชะลอก่อนจอดก่อนหยุดก่อนเนาะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็ต้องใช้ไฟให้ชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะไปต่องานเพลงนะคะสไตล์แบบหมอลำนะงานเพลงจดหมาย3ซองนะคะไม่แน่ใจว่า FC ท่านไหนเมื่อสักครู่นี้ทักทายเข้ามาอ๋อคุณพิดานี่เองเวอร์ชันนี้เลยไหมนะคะก็งานเพลงนี้นะคะของคุณคณงนากาลสินเนาะไม่เคยฟังเหมือนกันนะคะสไตล์แบบหมอลำนี่มอบให้จัดให้พิเศษเลยสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ทุกท่านค่ะ

ฟซีหลายท่านบางท่านก็หลังไมค์บางท่านก็สาวมานะคะที่หลายสัตว์ตัวบอกว่าหมอลำนี่คือเป็นอะไรที่ทำให้คนอีสานนะชาร์จพลังขึ้นมาทันทีเลยนะคะมีความสุขสุดยอดที่การนะคะที่นี่ค่ะคลื่นสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นร่วมใจลดอุบัติเหตุกันนะคะก็สำหรับหลายท่านนะที่บอกว่าฟังอยู่นะคะก็ขอบพระคุณกันจริงๆอุตส่าห์กดไลค์กดแชร์นะโพสต์แชร์กันเยอะๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยคุณพี่บนสวรรค์มังแดดนะคะคุณวิทย์บุรพาอ๋อพี่วิทย์บุรพาสวัสดีทักทายนะคะติดตามชมรับชมตลอดจนสอดแจ้งนะคะไม่ใช่แล้วนะนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะต่างคนต่างสร้างสีสันนะมีรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันซึ่งก็ฝากทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะคะที่ฟังอยู่ก็พลอยที่จะมีความสุขตามไปด้วยนะคะขับขี่กับรถก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็คุณแม่มาด้วยค่ะคุณแม่ FC ค่ะเนาะที่ถ่ายงานเพลงเข้ามานะคะรวมไปถึงทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมีคนแอบสะกิดแล้วนะบอกว่าลาก่อนได้ไหมนี่ออกก่อนเวลาได้ไหมวันนี้จะชวนทานของอร่อยหรือเปล่านะคะรายการดีๆมีคุณภาพนะคะเน้นการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังคณีนะคะส่วนจิรพรมั่งคั่งลางานเพลงนี้ไปด้วยงานเพลงนี้แหละนะ FC ทักทายเข้ามาเทพธิดาพัชสิ้นนะคะเวอร์ชั่นของคุณเอกราชสุนภูมิวันนี้โชคดีทุกท่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอแดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์ดิก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลกผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5ส่วนการบริคัมไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริษณาถ์ขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
4: คุณตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเลื่อนได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นแต่ท่านมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
5: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
6: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่8/3หมู่ที่4 บ้านปุรุษนีแยตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิแยหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
9: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเพราะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะระมัดระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
8: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้ นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงานด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
10: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
12: นายพิมานจันทะมณีโชยผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
3: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
13: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
3: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
11: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
8: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรานินาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
11: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
15: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ DMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
11: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบุงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
11: นายรอดนีย์สกอตผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซียบีมา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอแดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคอิชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทย์ฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนภภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอีวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากูลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
18: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14-15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเขาก็ยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปไ
17: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันซึ่งหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวิวแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภานิชคาดนาครายงาน
16: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปั้น
11: ปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเทพทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริปบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพ

0: ในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่จดจำในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชเสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็ค

0: ดีก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: แอนกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
4: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
3: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
4: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 นหอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 นหอ 16:00 นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
3: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 นหอเทียง
4: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
3: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
5: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมือตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
6: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
5: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
7: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111ฟรีทั่วไทย
8: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
9: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
8: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
9: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์ ิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
8: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
9: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
8: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
9: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสําคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนํา
2: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
10: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
12: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
13: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
14: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
15: ้อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ13นาฬิกา9นาทีนะครับพบกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับในรายการเสียงชุมชนคนอีสานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับ 99.50 เมกะเฮิรตซ์บรูไอเอ็มไปฮอดสายแล้วนะครับขาจังได้ก็รับฟังคืนนี้ไปก่อนนะครับติดตามก็ได้ทุกวันอังคารนะครับกับสาระดีๆนะครับกับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะเทคนิควิธีการนะครับดูแลปัญหาสุขภาพแบบง่ายๆใกล้ตัวนะครับช่วงแรกการแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มโรคไข้ไข้เจ็บที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะครับหลายคนกาเจ็บหน้าอกนะครับหายใจบ่อิ่มนะครับมีอาการจุกเจ็บเสียดบริเวณชายโครงด้านซ้ายนะใต้ลิ้นปี่นะครับมาเป็นพักๆเป็นช่วงๆนะครับหรือบางคนก็มีอาการหอบนะครับบางคนก็มีอาการตกใจง่ายนะครับหัวใจบ่ค่อยเป็นปกติเมื่อนี้ก็แนะนำวิธีการบำรุงหัวใจด้วยสมุนไพรง่ายๆนะครับใกล้ตัวนะครับตัวแรกก็คือ1นะครับดีบัวนะครับดีบัวคือต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนที่อยู่ในเม็ดบัวนะครับเฮาเอามาประมาณสัก1ซ่อนช่านะครับ1ซ่อนช่าคันหาบ่ได้ก็ตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปดีบัวนะครับ1ซ่อนช่านะครับตัวที่2ก็เกสรดอกบัวนะครับเกสรดอกบัวโดยเฉพาะเกสรบัวหลวงนะตัวนี้จะมีสรรพคุณในเรื่องของบำรุงหัวใจนะครับตัวที่3ดอกมะลินะครับดอกมะลินะครับอันนี้ก็ประมาณจะ1ซ่อนช่านะครับเอาพุ่นๆหน่อยก็ได้หรือ1หยิบมือนะครับเอามาต้มร่วมกันนะครับตัวที่จะเฮ็ดให้ความหอมและก็รสชาติดีขึ้นขาดบ่ได้ก็คือใบเตยสัก5ใบตะไคร้2ต้นต้มเป็นน้ำชานะครับต้มเป็นน้ำชากินตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับครั้งละครึ่งแก้วถึง1แก้วบำรุงหัวใจนะครับกลุ่มที่มีปัญหาหัวใจนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยใส่เทคนิควิธีการนี้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับ1คือดีบัว2เกสรบัวหลวงนะครับ3ดอกมะลิดอกมะลินะครับดอกมะลิกะร้านขายยาสมุนไพรนะครับเฮากะเอามาซื้อเอามาต้มเป็นน้ําชากินนะครับอันนี้คือสูตรที่1กันสูตรที่2นี่จะเป็นกุ้มเครื่องเทศนะครับโดยเฉพาะตามห้างแมคโครโลตัสนะครับร้านค้าพวกกุ้มเครื่องเทศต่างๆอันนี้ก็จะมีขายแต่ว่าเฮาก็จะบ่ค่อยคุ้นหูนะสูตรที่2ก็สิใส่1ลกจันนะครับหรือดอกจันอันนี้เอาจักชิ้น2ชิ้นนะครับตัวที่2นะครับลูกจันนี่เอาสักครึ่งลูกนะครับจะคล้ายๆกับในบักกอกนะเอาสักครึ่งลูกพ่อห้ามใส่หลายนะครับต้มใส่กับตะไคร้จัก2ต้นใบเตยจัก5ใบนะอันนี้กับบำรุงหัวใจเป็นสูตรที่2ครั้งละครึ่งแก้วถึง1แก้วน้ำกับประมาณสักครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรถึง1ลิตรนะต้มแค่เดือดนะครับกินเป็นน้ำชาสูตรบำรุงหัวใจนะครับหลายคนก็อยากเอามาใส่อยากเอามากินสามารถชงใส่กับกาแฟก็ได้กินเป็นน้ำชาก็ได้นะครับ3เวลา4เวลาต่อวัน
4: ห้ามกินเกินขนาดนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้มีข่าวนะครับข้อมูลหลากหลายโดยเฉพาะโรคระบาดนะครับแบบใหม่นะครับแต่แบบใหม่ก็คือแบบใหม่ของคนที่ไม่เคยเป็นนะครับกับแบบเก่าก็คือคนโบราณติดกันมานะครับนั่นก็คือกามโรคนะครับกลุ่มกามโรคนี่ก็ติดจากมีเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับฟังโขงฟังทั้งคุณเริ่มร้ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการระบาดนะการระมัดระวังนะครับนะป้องกันด้วยวิธีการป้องกันก็คือใส่ถุงยางอนามัยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอามาให้ข้อมูลนะครับลูกหลานนะครับเขาต้องแนะนำบอกนะครับสมมือนี่มันเริ่มระบาดหลายนะครับโดยเฉพาะซิฟิลิสนะแล้วก็ตัวหลักๆคือ HIV หรือโรคเอดส์นะค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่เงียบแล้วก็ลึกแล้วก็แพร่ระบาดนักนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับป้องกันนะครับระมัดระวังหันเป็นมาแล้วนี่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะโดยเฉพาะเอดส์นะครับ HIV ส่วนซิฟิลิสก็ขึ้นอยู่กับระยะ1 2 3 4นะอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับข่าวเพื่อสุขภาพครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงยกแรกแหกหมานนะครับแล้วก็คันท่านใดอยากปรึกษานะครับปัญหาสุขภาพเบอร์น้ำไม้ครับหมอสงวนกับ043-236-726นะครับ043-236-726แล้วก็ขอบคุณไปยัง FC นะครับทั้ง TikTok ทั้ง Facebook Live นะครับหลายคนก็ติดตามนะครับทั้งโซเชียลสามารถนั่งฟังได้ทุกจุดนะครับว่าจะมีมือถือแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนเข้ามาก็มีFC นะครับฟังทั้ง TikTok เนี่ยจากลำปางแถวอำเภอซบเซานะครับอำเภอซบเซานะครับตำบลแม่สุกนะครับลำปางลำพูนนะครับอันนี้ก็ทักทายมากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมวลกระดูกเสื่อมนะครับมาจากเรื่องของ กลุ่มโรคหิตจางนะครับกลุ่มคาลซิเมียพบเคสบ่อยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มีกรรมพันธุ์นะครับชาติสัมพันธ์ตระกูลนะครับเป็นโรคหิตจางคาลซิเมียเมื่ออายุมากขึ้นนะครับพฤติกรรมก่อโรคกินอาหารที่มันแสลงต่อโรคนะครับกันสงสัยกับถามมาเรื่องอาหารแสลงต่อโรคนะครับแล้วก็ความเสื่อมนะครับของร่างกายนะครับที่เกิดจากคาลซิเมียเกิดจากเรื่องของโรคหิตจางอันนี้ก็เฮ็ดให้ม่วนกระดูกเปาะบางนะครับเกิดอาการปวดแล้วก็เสี่ยงที่จะแตกกล้าวหักได้ง่ายในผู้สูงวัยนะครับอันนี้ก็ใส่วิธีการดูแลเรื่องของคอเส้นกระดูกนะครับมีอยู่หลายสูตรด้วยกันนะครับบำรุงคอเส้นกระดูกนะครับการใส่ภายนอกกับหนึ่งเรื่องของการประคบนะครับประคบนะอุณหภูมิกับเหมาะสมกับผิวกับวัยมาควรเกิน40องศานะครับวิธีการเห็นลูกประคบบำรุงคอเส้นเอ็นกาใส่อยู่หลายสูตรสูตรแรกกับน้ำมาฝากก็คือหนึ่งนะครับไพร่ทางอีสานเฮาเรียกว่าหวานไฟนะครับหัวเหลืองๆนะเอามาประมาณจะครึ่งกำมือนะครับเสียไปมกไฟก็ได้หรือเสียเอามาสดๆก็ได้เอามาซับๆแล้วก็ตำนะครับให้พ่อแหลกละเอียดดีนะครับใส่เกลือจักนิดคันมีกะระบูนก็แห้งดีคันว่ามีกะระบูนก็ใส่กุ้มสารหอมระเหยที่ได้จากสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดนะครับผิวมะกรูดเอาปอกกับเปลือกนะปอกกับเปลือกผิวมะกรูดจักซี่หาลูกนะครับใบมะกรูดอันนี้ก็ได้นะครับใบนาดนะใบนาดอันนี้ก็หอมนะครับแล้วก็ใบเป้านะครับใบเป้านี่ดูแลเรื่องของผิวหนังได้ดีลดอาการอักเสบโดยเฉพาะไพร่หรือหวานไฟมีลดอาการอักเสบเอามาร่วมกันนะครับซับแล้วก็ตำแล้วก็ผสมกับเกลือจักน้อยนะครับเอามาประคบจุดเจ็บนะครับจุดที่ปวดนะหลายคนใช้สูตรนี้ก็ได้ผลดีนะครับวิธีการประคบนะครับกรณีที่มีผิวบอบบางหรือผิวที่ บ่ค่อยจะทนกับความร้อนได้เฮากะใส่ผ้าขนหนูนะครับว่างจุดที่เฮาจะประคบก่อนนะครับเข็นแขนอ่อนเข็นขาอ่อนว่างก่อนแล้วก็ใส่ลูกประคบประคบในอุณหภูมิที่พอเหมาะบ่เกิน40องศานะครับหรืออีกแบบนึงก็ใส่น้ำมันบักพร้าวนะครับถ้าบริเวณผิวที่จะประคบนะครับป้องกันแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับแล้วก็น้ำมันบักพร้าวก็รักษาผิวหนังนะครับแล้วก็เฮ็ดให้เกิดความชื้นนะชุ่มชื้นน้ำมันบักพร้าวนี่บ่ว่าจะสูตรเย็นสกัดเย็นหรือสกัดฮ้อนดีกับระบบเส้นคอพังผืดนะครับเอามาทาก่อนลูกประคบเฮาจะประคบนะครับส่วนวิธีการบำรุงคอเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกุ้มยากินกุ้มยากินกับหลายสูตรด้วยกันนะครับง่ายๆก็แนะนำหนึ่งนะครับเฮาใส่กระชายนะครับใส่ส่วนหักนะกระชายนี่สรรพคุณในการบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกบำรุงคอได้ดีนะครับใส่สัก2หักนะครับตัวที่2เถาเอ็นอ่อนนะครับสักคืบหรือ2คืบของคนจะกินเอามาซับๆเป็นชิ้นเล็กๆตัวที่3เถาวัลย์เปรียงนะครับเถาวัลย์เปรียงมาจากประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับอย่าใส่หลายนะครับบำรุงคอบำรุงเส้นนะครับบำรุงกระดูกนะครับต้มกินนะครับ2เวลา3เวลาหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นนะ13:20 น.นะครับขออนุญาตเปิดสาย043-236-726นะครับขออนุญาตรับสายนะครับยังมาเนาะครับครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านใดมีปัญหาสุขภาพก็เล่นเชิญนะครับแล้วก็กลุ่มปัญหาที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับไตนะครับไตวายเหตุไตเสื่อมนะครับโดยเฉพาะเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกินยาต่อเนื่องกลุ่มเบาหวานกลุ่มความดันกลุ่มไขมันนะครับต้องพยายามควบคุมนะครับความดันโดยเฉพาะคนที่เป็นความดันสูงนะครับต้องงดกลุ่มอาหารที่มีรสเข้มนะครับบ่ว่าจะเป็นตำบักฮุ่งกระยาไซเข้มหลายนะครับบ่ว่าจะเป็นน้ำซุปกระยาสดบดถ้วย มันจะก่อให้เกิดภาวะความดันเพิ่มขึ้นนะครับการคุมความดันว่าใดก็จะมีความเสี่ยงนะครับเคสให้เกิดความดันสูงบางเคสนี่ที่เป็นข้าวออกข้าวนะครับปัญหาหลอดเลือดสมองแตกตีบตันนะครับเนื่องจากควบคุมเรื่องของความดันว่าใดหรือมีภาวะหลอดเลือดกล้ามเนื้อหลอดเลือดของสมองนะครับผิดปกตินะครับอาจจะเกิดการอักเสบหรือเกิดอาการที่ติดขัดนะก็ให้เกิดเป็นสโตกนะเกณฑ์อัมพฤกษ์อัมพาตนะครับลักๆก็คือมาจากความดันนะครับโดยเฉพาะวัยผู้สูงวัยนะครับกลุ่มที่ดูแลเรื่องหลอดเลือดสมองได้ดีนะครับขาดไปได้เลยก็คือกลุ่มสมุนไพรที่บำรุงสมองนะครับท่านใดสนใจก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดนะครับเป็นสูตรปั้นนะครับเป็นน้ำปั้นนะครับหลักๆเลยก็คือ1ใบบัวบกนะครับใบบัวบกหรือผักหนอกตัวนี้ลดอาการนักเสพนะครับแก้อาการซ้ำในนะครับแล้วก็กินแล้วก็ชื่นใจนะครับมีแห้งขิ้งนะผักหนอกมีหลายพันธุ์มีหลายชนิดใบหน่อยใบใหญ่ใบยักษ์ยักษ์กินออกเฟื่อนๆคืนๆ นะครับติดขมน้อยๆนะครับเอามาจะครึ่งกำมือถึง1กำมือนะครับเอามาปั้นนะครับตัวที่2บักแข้งบักแข้งนี่มีสรรพคุณนะครับในการเฮ็ดให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดนะครับทุกส่วนแข็งแรงนะครับลดออกเฟื่อนๆคืนๆนะกินกับกลุ่มรสขมนี่ก็จะตัดขมได้ดีนะครับในข้อมูลของกลุ่มหมอที่เกี่ยวกับผ่าตัดสมองก็แนะนําให้กินมะเขือพวงหรือบักแข้งนะครับฉะนั้นแล้วบักแข้งนี่มีสรรพคุณดีมากๆนะเอามาประมาณจัก10เม็ด10ลูกเนี่ยเอามาปั้นใส่กับผักหนอกนะครับตัวที่3บักนาวนะครับมะนาวก็ได้มะกรูดก็ได้เอาสักครึ่งลูกนะครับผิว บักนาวนะครับมีน้ำมันฟิชเชนออยล์กระจายเลือดล่มมีสารหอมระเหยนะครับความเปรี้ยวของบักนาวมีรสเปรี้ยวกระจายเลือดล่มฟอกโลหิตนะครับเม็ดบักนาวนี่แก้ไขนะครับไส้ไปหมดเลยนะครับบำรุงหัวใจนะครับผักหนอกบักเขือพ่วงหรือบักแข้งมะนาวครึ่งลูกนะครับตัวที่3นี่กระชายสัก2หลากนะครับกระชายกับบำรุงหัวใจครับล่มแก่อืดแก่ยืงแก่จุกแก่เสียดปั้นให้ละเอียดนะแล้วก็กรองนะครับกินนะครับก่อนอาหารหลังอาหารได้ครั้งละครึ่งแก้วเช้าเที่ยงเย็นนะครับกินติดต่อกันต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่าบ่เกิน10มื้อนะอัน10มื้อแล้วก็พักไว้นะครับสามารถแต่งรสแต่งกินได้นะครับอาจจะใส่น้ำผึ้งอาจจะใส่น้ำตาลอาจจะใส่เฮลูบอยใส่เกลือจักนิดๆ นะครับเพื่อรสชาติในการกินนะครับกรองแล้วก็จะสีก็จะงามออกเขียวนะครับหอมๆเฟื่องๆช่วยบำรุงหัวใจนะครับสวัสดีครับ0432367 26
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอ
4: ฟังจากไหนครับ
5: มาจากคอนสารครับ
4: คอนสารฟังจากคลื่นไหนครับคลื่นไหน
5: ก็คลื่นนี้คลื่นนี้อย่างวุ้นแล้วก็ฟังเป็นประจำอยู่เลยล่ะ
4: FM ป่ะครับ
5: ครับ FM ครับ FM ครับ
4: ครับ
5: ที่ถามอยากถามว่าไอ้มักข้าวเฮาเกี่ยวน้ำมันล่ะมันเป็นออดของมันเฮากินออดของมันเนี่ยที่มีคุณประโยชน์ด้านใดแม่ง
4: ก็เนื้อมันบ่ครับ
5: ไอ้ที่ออดที่เฮาคั่นเอาน้ํามันมันน่ะที่เฮาเคี่ยวน้ํามันมันแล้วมันสิเป็นออดเน
4: า
5: ะ
4: อ๋อกากมันเนี่ยครับ
5: เออนั่นแหละนั่นแหละมีข้อที่1อันที่1ที่ถามมานี่ข้อที่2
4: ครับ
5: ย่านั่งย่านั่งกับร่างจืดนั้นแตกต่างกันจังได๋คุณประโยชน์จังได๋แน
4: ่ครับ
5: ครับที่ฟังทางวิทยุเด้อคุณหมอเด้อ
4: ครับ
5: ครับขอบคุณครับ
4: กากของน้ํามันมะพร้าวที่เฮาอันนั้นก็บํารุงคอนะครับบำรุงคอแต่ว่ากินหลายมันซีเรียสนะครับบำรุงคอนะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ไฟดีนะครับเฮ็ดให้เลือดล่มนะครับเฮ็ดให้คอเส้นเอ็นนะครับดีบำรุงคอนะกินพอดีพองามจักบ่เกินเครื่องซ่อนโต๊ะหันกินหลายมันเลี่ยนนะครับส่วนยานั่งกับร่างจืดยานั่งนี่จะนั่งบ้านแก้ไขนะครับถอนพิษถ้ามาถอนพิษก็ได้ระดับจาก1ฮอด10ก็อยู่ประมาณจัก2จัก3จัก4นะครับส่วนร่างจืดนะครับร่างจืดใบก็จะเป็นคล้ายๆกับยานั่งแต่ว่าใบยานั่งมันจะเป็นสักๆเอามายองมันก็สิเป็นเส้นเป็นเส้นแต่ร่างจืดมันจะเป็นลื่นๆดอกแหล่ๆดอกสีม่วงสรรพคุณของใบร่างจืดก็ถอนไข่ได้ระดับ1นะครับถอนพิษไข่แล้วก็ถอนพิษอันนี้ถอนพิษได้แบบเต็มร้อยนะเพราะว่าพิษที่ได้จากเห็ดเบื่อนะครับต้มเห็ดแกงเห็ดนะเจอเห็ดละงากเจอเห็ดที่มันมีโทษนะกินแล้วก็น้ำลายฟุ้งปากก็ปั้นไปร่างจืดหรือยองกองเอาน้ำกอกปากเลยนะครับอันนี้ก็ถอนพิษได้แบบฉับพลันของร่างจืดเช่นเฮาได้รับพิษกลุ่มวัคซีน1 2 3 4อีหยังก็ตามแต่ที่เกิดเป็นข่าวมากสูตรที่ใช้ในการถอนพิษก็จะมีส่วนผสมของร่างจืดนะต้องใช้เป็นสูตรบางคนก็ใช้แบบปั้นหรือยำกินหรือเคี่ยวกินก็ได้นะครับกันจะเป็นสูตรกลุ่มยาต้มถอนพิษก็จะมีใบร่างจืด5ใบนะครับใบบักนาว5ใบใบเตยใบเตยนี่บำรุงหัวใจ5ใบตะไคร้หัวกิ้งไข้นี่ขับปัสสาวะบำรุงธาตุ2ต้นเอามาต้มร่วมกันนี่ก็ถอนพิษนะครับแบบสมบูรณ์แบบนะครับกินแล้วก็ซ่วงกระเซานะครับผู้ลงคนก็ลองงานวิจัยให้ประเทศสหรัฐประเทศยุโรปมาวิจัยอย่าไปถ่าเพราะเขาสิวิจัยแล้วนี่เป็นแนวใหม่แล้วนะครับอันตอนเขาอันฉีด1 2 3 4เข็มเขาก็บ่ได้ถ่ายวิจัยเด้แต่ว่าข้อมูลต่างๆเฮาก็รับข้อมูลไปแล้วนะครับด้านดีด้านบ่ดีนะบ่กล่าวถึงแต่กล่าวถึงเฉพาะเรื่องการถอนพิษต่อยอดจากคำถามที่ใบยานั่งและร่างจืดใบยานั่งนี่โดยเฉพาะหน่อไม้มันจะมีกลุ่มสารพิษ พี่ก้อยเกิดปัญหาปวดเส้นปวดเอ็นนะครับแล้วก็ก้อยเกิดภาวะนิ่วในไตนอไม่ดีละนะโดยเฉพาะคนที่ขับผิดออกก็ได้ดีนะต้องกินนอไม่ผสมกับยาน่างหรือจะต้มกับต้มใบล่างจืดใส่กับนอไม่อันนี้จะถอนผิดจบสมบูรณ์แบบในคนที่เขาจะกินนอไม่แล้วมันบ่ให้เกิดอาการปวดปวดน้ำเส้นปวดน้ำเอ็นปวดน้ำสมักปวดน้ำเอวปวดน้ำตานกเอียงย้อนนอไม่นะมันพิษโรคเนี่ยเพราะมันมากคนพบเมื่อวานเมื่อก่อนก็บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยพุ่นพ่อคุณรามคำแหงนะครับตั้งแต่พุ่นนะครับสมัยสุโขทัยนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจังค่อยมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ล่อหนึ่งนะครับล่อ3นะครับแล้วก็ล่อ5นะครับเนี่ยบันทึกไว้ในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์อาหารแสลง1นอไม่โอ้ยพ่อแม่พากินมันคนละเรื่องกันนะครับคันเหย่าจะเจ็บคิ้งจะปวดเส้นปวดเอ็นก็กินหลายๆสิกินแกงนอไม่นะสิแกงกินแกงนอไม่สมไส้ตัวอ่อนตอจังไททั้งน้องซ่องห่องกินแล้วก็เกือบไปในยิงแขวนะพิษแห้งเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมลำไส้เกี่ยวกับโรค อาการปวดแข้งปวดขาโดยเฉพาะผู้เฒ่านอไม่ต้องงดนะครับงดว่าใดก็กินกินแล้วก็ตามสภาพนะเป็นร้ายกับป่วยร้ายเป็นหน่อยกับป่วยหน่อยนอไม่นะสินอไม่ยี่ห้อยังก็ตามแต่นะคันอดว่าใดก็ต้มใส่กับใบล่างจืดต้มใส่กับใบยาน่างเนี่ยต้มถอนพิษออกโดยเฉพาะสูตรทั้งไทยเหนือนะครับสิต้มน่อไม่นะน่อไม่สร้างน่อไม่ยังก็ตามแต่คนที่ต้มใส่อ้อยนะโดยเฉพาะอ้อยหวานอ้อยดำก็อย่ารับสายมันจะถอนพิษนะเท่ากับต้มใส่ล่างจืดก็ได้ว่าพิษกฎหมายแห่งดีต่อสุขภาพสวัสดีครับ
6: ค่ะผู้จากับเชลโบแลนเดอร์ค่ะ
4: เชิญครับน้ำร้ายไป
6: โรคมะเร็งมันเกิดจากยังไงจะเป็นโรคมะเร็งค่ะ
4: มันอยู่ส่วนไหนล่ะครับถามอยู่ส่วนไหน
6: อันนี้ผู้ขาดเป็นพวกกินเหล้าพวกกินยามันก็เป็นโรคมะเร็งอยู่ปอด
4: อ๋อเป็นอยู่ปอด
6: ปอดสูบจ้า
4: ครับมันมีอยู่หลายส่วนครับ1อาจจะได้รับสารพิษ2อาจจะเกิดจากโรคหอบหืดภูมิแพ
6: ้
4: ครับโรคขี้กระยื้อนะครับ3อาจจะรับพวกกลุ่มสารท่าพวกกลุ่มสารพิษ PM 2.5 หรือพวกกลุ่มอาหารที่มันมีพวกเชื้อรานะครับหรือความผิดปกติของร่างกายของคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหอบโรคหืดมาก่อนนะครับหรือเกิดจากความเสื่อมเกิดจากการขับถ่ายยากคนถ่ายยากบ่
6: ทายยากค่ะที่มือหามือกับบ่ได
4: ้นั่นล่ะตัวการใหญ่มันก
6: ็
4: ก่อนทายมันเป็นท้องค่ำมันต้องเอาออกมันก็ดูดซึมเข้าร่างกายร่างกายก็รับสารพิษที่มันเป็นพิษเข้าสู้ร่างกายปอดก็ไม่สามารถที่จะขับของเสียออกได้นะครับอาหารที่ดีเข้าสู้ร่างกายของเสียก็ไม่สามารถขับออกได้เพราะว่ามันกักเก็บอยู่ในลำไส้ใหญ่ร่างกายก็นำมาใส่อยู่หันว่นไปว่นมาปั่นน้ำมันเครื่องรถเก่าๆนั่นแหละไม่ต้องทายของเสียออกต้องเฮ็ดให้ทายดีนะครับการเป็น
6: ขอบคุณอะไรได้ค่ะขอฟังในทางอยู่เอาค่ะ
4: ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
4: ครับสำคัญโรคว่าทายเป็นโรคที่อันตรายเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นสโตกย้อนว่าทายนะครับร่มมันอ่อนระบบย่อยบ่ดีนะครับการสัมพันธ์ของธาตุทั้ง4นี่มันบ่ได้ระบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแต่เหตุแล้วแต่แจ็คพอตมันสิลงหม่องใดผู้ลงคนผู้ลงคนก็ลงอยู่ปอดผู้ลงคนก็ลงอยู่ลำไส้หรือผู้ลงคนก็ล่ามไปเลยทั้งปอดทั้งลำไส้ผู้ลงคนก็ไปตับทั้งสิเป็นต้นมาจากการไม่ขับถ่ายเป็นปกติธุระทุกวันกินสมือต้องทายออกสมือนะครับอันนี้สิ่งที่เฮาต้องหาวิธีการกำจัดของเสียนะแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทปุ๊บของดีเข้าไปของเสียก็ออกทางทอยเสียนะครับฉะนั้นแล้วต้องขับถ่ายให้ได้ทุกวันนะครับคันว่าขับถ่ายผู้ลงคนนี่กลายเป็นก้อนฝีเนื้อลายหรือกลายเป็นโรคพันธุ์ระดึกนะโรคอุจจาระธาตุเป็นพิษกินตัวกระสีแห้งโลหิตนะครับกลายเป็นพิษ นะร่างกายก็บ่สามารถขับออกได้นะก็สะสมจุดที่มันสะสมได้อยู่มองไรก็บ่ว่าจะเป็นปอดบ่ว่าจะเป็นตับผู้ละคนก็ล่ามไปต้มน้ำเหลืองแก่แล้วแต่เหตุปัจจัยนะตามสภาพของคนไข้รวมไปถึงเรื่องของอาหารน้ำด้วยครับอาหารนี่เป็นตัวกระตุ้นโดยเฉพาะกุมอาหารในคัมภีร์สาวดารนะครับในคัมภีร์กระสัยนะหลักของการแพ้เป็นไทยนะครับโดยเฉพาะกุมอาหารที่เป็นของดิบหั่นลูกเต๋านะกินสีนข้าโค้งกินอาหารสิงโตส่วนมากบั้นปลายหรือสภาพร่างกายส่วนมากก็จะมีกลุ่มโรคลายกลุ่มโรคมะเร็งกลุ่มโรคเกี่ยวกับลำไส้นะเพราะกินของดิบร่างกายอุณหภูมิบ่ได้สูงถึงขั้น100องศาเซลเซียสนะครับเนี่ยคันเฮาสิต้มเนื้อเนี่ยเฮาต้องต้มไฟแห้งๆเดือดปุ๊บปั๊กปุ๊บปั๊กนะกินของดิบเข้าไปมันก็เฮ็ดให้เกิดการอักเสบในลำไส้นะบางเคสนี่ต้องเปิดหน้าท้องนะครับเพราะมันย่อยบ่ได้ก้อนเนื้อดิบนะอาหารสิงโตเนี่ยขั้นแท้หน้าตับอ่อนตับบ่อ่อนทุกอย่างอ่ะอยู่ในลำไส้มันย่อยบ่ได้อันนี้เหมาะพันนี้เว้าถึงกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบย่อยบ่สมบูรณ์นะครับก็จะเกิดปัญหาก้อนเนื้อร่ายเกิดเป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยนะป่วยนะครับ60 70 80เนี่ยต้องกินอาหารที่มันย่อยง่ายถ้าย่อยง่ายแล้วก็ร่างกายก็สิขับถ่ายได้ดีอาการโรคก็สิลดลงเพราะเลยเรียกว่าคล่ำหรืออาหารที่มันแพ้กับคนป่วยนะคนป่วยในระยะเบื้องต้นในระยะปานกลางในระยะบั้นปลายอันนี้ก็แล้วแต่เหตุของการดูแลสุขภาพอันสงสัยก็สอบถาม043-236-726บ่กินเหล้าบ่สูบยาก็เป็นโรคร้ายได้นะองค์ประกอบมีหลายส่วนนะครับนะเช่นคนที่จะเป็นโรคเอดได้นะครับอาจบ่ได้กินเหล้ากินยาแต่ว่ามีพฤติกรรมความเสี่ยงก็กลายเป็นโรคเอดเป็นซิฟิลิสซึ่งสิเป็นต้นนะเหตุของโรคมันมีอยู่หลากหลายนะครับเช่นช่วงที่โรคระบาดโควิดซึ่งสิเป็นต้นนะครับเฮาอาจจะติดเชื้อมานะครับวิธีการแก้ไขนะครับกลุ่มโรคไข้พิษไข้การได้รับการแพทย์เป็นไทยพยายามสร้างภูมินะครับภูมิต้านทานให้มันแข็งแรงนะสมมติคนมีอยู่ร้อยคนภูมิต้านทานมันก็จะบ่คือกันทุกคนแล้วแต่ชาติสัมพันธ์ตระกูลแม่นหยังล่ะชาติสัมพันธ์ตระกูลเป็นน้ำแนวนะครับแม่นหยังเป็นน้ำแนวกรรมพันธ์กรรมพันธ์ทางบิดากรรมพันธ์ทางมารดานะได้มาเป็นตัวเฮานี่ล่ะกรรมพันธ์หัวหลานก็จะได้หัวหลานกรรมพันธ์ลูกรอก็จะได้ลูกรอนะครับกรรมพันธ์สภาพเฮาเป็นเกี่ยวกับโลหิตโลหิตจางภูมิแพ้ก็ได้คือกันพ่อแม่อาจจะมีน้ำเหลืองเสียพ่อแม่อาจจะมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคน้ำเหลืองบ่ดีนะเป็นโรคตับโรคปอดอันนี้ก็อาจสิได้มานำการสะสมการความเสื่อมของร่างกายขึ้นอยู่กับว่ามันสิก่อเกิดช่วงไหนผู้ละคนก็เป็นเร็วผู้ละคนก็เป็นตอนเฒ่าตอนอายุหลาย40 50 60แล้วแต่เหตุปัจจัยนะครับเหตุปัจจัยเกิดจากแบบไหนก็คือส่วนมากเกิดจากอาหารการกินนะครับต้องเบิ่งพฤติกรรมนะครับกินอาหารให้มันถูกสุขลักษณะนะเฮ็ดให้มันสุกนะครับอย่างเขตบางเขตนี่กินปลาจ้อมนะปลาจ้อมนี่ผู้ใดเฮ็ดปลาจ้อมก็เฮ็ดเป็นกับโทรมาบอกนี่นะส่วนมากเห็นใส่ปลาซิ่วปลาขาบของกุ้งนะปลาตัวน้อยนะมักใส่บักเอิร์กมักใส่กระเทียมมักใส่เข่ามักใส่น้ำตาลผงผู้ชูรสมักหามือหกมือเจ็ดมือมันหอมแล้วก็กินเรื่องจ้ะมันเป็นอาหารที่หมักดองอาจจะได้แจ็คพอตพยาธิไปไม่ในตับอาจจะได้แจ็คพอตกินไปไรมันก็สะสมมักนะหนึ่งมือหนึ่งปีสิบปีกี่สิบปีผู้ละคนกินไปกินมากแล้วลำไส้ดำอักเสบนะไปซองกล้องทายหลวงเบิงนะกลายเป็นเนื้อร้ายก็มีนะอันนี้เกิดจากการกินอาหารหมักดองนะครับหมักดองไม่ใช่กินหยังไปกินตามสภาพนะครับตามสภาพการเท่าร่างกายแข็งแรงห้องกาตามสภาพความรู้ต้องเอาไปประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ นะตามสังขารตามไหวยังเขตคุณย่ายเป็นโรคกระดูกผุนะครับปวดกระดูกนะมีประวัติเคยกระดูกหักขานี่มันหักเพราะว่าล้มกระดูกป้อบางนะไปกินทุเรียนอยู่2ผู้กินแล้วก็ปวดนะปวดทั้งกระดูกทั้งเส้นทั้งจุดที่มันสันหลังจุดที่กระดูกมันหักนะอันนี้เกิดจากกินของผิดมักทุเรียนนี่มันห่อนนะครับบ่แม่นห่อนคือขี้ทานไฟดิกินเข้าไปแล้วมันเกิดความห่อนผู้บางคนก็เลยปากพองปากเป็นแผลเป็นตุ่มนะครับบางเคสนี่กินทุเรียนกับเบียร์ก็ได้ไปฟ้องพระอินทร์นะครับเพราะมีโรคไล่นะเป็นโรคตับเป็นโรคเนื้อไล่ในสมองเป็นโรคเกี่ยวกับปอดนะไปกินทุเรียนกับเบียร์ไปกินทุเรียนกับเหล้าเกิดความห่อนตีพิษนะตอนเศร้ามากก็ได้ไปบ้านใหม่เรื่องอาหารนี่สำคัญนะครับท่านสงสัยอยากรู้รายละเอียดก็สอบถามได้043-236-726สำหรับคนที่เป็นโรคไล่นะครับสิ่งสำคัญรู้ให้จริงรู้ให้ลึกแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ได้นะครับประกาศพยายามหาข้อมูลนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารนะครับอาหารที่มันผิดโรคเนี่ยต้องงดนะครับเมื่อมีผู้ใดหอบทุเรียนกับเหล่าขาวไปย่ำคนป่วยอยู่สถานพยาบาลดิครับนะบ่มีนะครับผู้นั้นคนก็ตีกินนะครับคันกินไปแล้วก็เป็นแนวใหม่นะผิดโรค043-236-726กลุ่มโรคตับนี่ก็ทักทายกันมาหลายกิ่งหลายสายนะครับโรคตับนี่ก็เกิดจากหลายสาเหตุนะบ่ว่าจะกินเหล่ากินของดิบนะโดยเฉพาะปลาดิบมีพยาธิใบไม้ในตับนะกลุ่มไวรัสบีไวรัสซีนะครับกลุ่มรับยาแบบรุนแรงเหตุให้ตับทำงานหนักนะครับกลุ่มที่มีภาวะคาลซิเมียกินของแสลงประจำกลายเป็นโรคตับโดยเฉพาะกลุ่มที่กินเหล้านะเหล้านี่สำคัญนะครับกินหลายไปแห้งมวนกินหน่อยพันจ้อยลงแล้วแต่คนนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดที่ถามมาเมื่อกี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะได้รับนะครับภูมิต้านทานที่ผิดปกติเนี่ยก็ให้เกิดภาวะปอดทำงานหนักหรือเกิดจากการรับสารพิษเข้าไปนะครับหรือเกิดจากความผิดปกติของปอดนะครับผู้ละก้อนก็เป็นฝีผู้ละก้อนก็เป็นฝาผู้ละก้อนก็เป็นก้อนนะปอดที่มีอยู่2ข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาข้างขวานี่3กีบนะครับข้างซ้ายนี่2กีบนะครับทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็นำผ้าของเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะครับหายใจเข้าคืออัสสะหายใจออกปัสสะนะร่มที่เป็นร่มกองละเอียดคันผู้ใดสูดร่มหายใจเข้าไปลึกๆใกล้กะเจริญให้ร่างกายเฮาสดชื่นผิวหนังเลือดล่มหน้าตาก็จะมีออกซิเจนเลี้ยงเขาทั่วร่างกายให้แท้ให้ผิวหนังเฮาสดชื่นท่านผู้ใดเลือดล่มบ่ดีก็เกิดปัญหานะครับผิวกำผิวแหล่เกิดการอักเสบนะครับขออนุญาตรับสายครับ
7: ครับ
4: ครับ
7: คุณหมอครับ
4: ครับจากไหนครับ
7: จากันขอแจ้งท่านนี่ละตำบลนกตูมครับ
4: ฟังขึ้นได้ครับ
7: ฟังทั้งวิทยุแต่ว่าขึ้นได้ละแต่ทั้งฟัง
4: ครับเชิญครับ
7: จำไม่ได้แต่เลยอยากถามคุณหมอว่าย่าเยี่ยนผมนั่นเพิ่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ปวดหัวนี่ก็ปวดมาตลอดนั่นละก็เลยอยากถามคุณหมอว่ากินอันใดมันจังสิช่วงที่เศร้า
4: อายุจักปีครับ
7: 67ปี
4: อ้วนหรือจอย
7: ก็ธรรมดาน
4: ี่เราประจำตัวป่ะครับ
7: นี่ครับนี่เบาหวานข้มดัน
4: กินยามาจักปีแล้ว
7: ห่วยกินมาหลายปีแล้วครับ
4: 5ปีหรือ10ปี
7: ห่วยมันจะบ่แปด10ปีแล้ว
4: ตีแล้วคลั่มเนี่ยกินต่อครับ
7: คลั่มอยู่ครับเดี๋ยวนี
4: ้ถ้ากินนี่อย่างนี้
7: เพิ่นกินข้าวเจ้าครับแกงจืดเท่านั้น
4: แกงจืด
7: เข้มบ่กิน
4: ทานยากป่ะครับ
7: อยากคลายง่ายแค่น้อย
4: แก้ปัญหาเรื่องการขับถ่ายครับเรือรถมันติดขัดขัดเป็นหลายก็ต้องมาตรวจถ้าอาการนี่คือภาวะไตไม่จะเริ่มเสื่อมขัดมีบวมน้ำแขนน้ำขาเขากระกดบริเวณหน้าแข้งเบื้องหลังเข่าเบื้อง
7: ครับ
4: แล้วก็จะให้ท่ายากแล้วนอนหลับดีบ
7: ่นอนดีครับช่วงระยะนี้
4: ครับก็แค่เรื่องระบบขับถ่ายครับแค่ในท่ายทุกมือ
7: แต่ว่าอย่างนี้ปัญหาแต่หัวนี่แหละครับหัวมันปวดจนเศร้า
4: ปวดเศร้าต้องวัดความดันครับต้องหาเครื่องวัดความดันจะให้ความดันสูงครับ
7: ต้องมีความดันนี่ก็ไปย่ำไหนก็อยู่ประมาณ180
4: โอ้มันสูงเกิน
7: พอนี่ก็ลงมาก
4: ว่าไรแต่มีมันสูงครับ
7: ครับ
4: ปกติร้อยเศร้า
7: คร
4: ับ
7: อ
4: ันนี้ปวดบ่อยๆระวังสโตกเส้นเลือดสมองแตกตีบตัน
7: คร
4: ับ ตอนคลั่มกับมาคลั่มช่วงใหม่ๆนี่แต่ขี่บ่ค่อยคลั่ม
7: คร
4: ับ ครับเป็นแบบนั้นบ่
7: ก็แต่ขี่มันกับบ่คลั่มแล้วก็มาคลั่มช่วงนี้ล่ะครับ
4: คลั่มโดนไป
7: ไม่โดน
4: หรอกละครับนี่ภาวะนี่มันมีความซุ่มเสียงครับต้องเช็คความดันตลอดนะครับแล้วเบื้องต้นก็แนะนำให้แท็กระบบขับถ่ายดีครับพอวันท้ายบดีลมมันจะตีขึ้นครับต้มผักบุ้งใส่บะขามเปียกใส่ตะไคร้ใส่ใบเตยครับแค่ให้ท้ายกินหลังอาหารเช้าหลังอาหารแรง
7: ครับ
4: ครับต้องให้ท้ายครับการว่าท้ายสโตกติดตามมาเด้
7: ครับ
4: รู้จักสโตกป่ะครับ
7: คร
4: ับ ครับแตกตีบตัน
7: เอาจะเสียคือว่าจิตปั้งทางวิทยุได้คุณหมอครับ
4: ครับครับผม
7: ครับครับขอบคุณครับ
4: ครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องความดันกับเบาหวานนะครับการปวดหัวดูๆต้องระมัดระวังนะครับนี่คือสัญญาณเตือนเด็กนะครับคันตาล่ายคันเริ่มปากเบี้ยวน้ำล่ายไหลยืดแขนขาอ่อนแรงนี่1669คันไปท่านกับไปท่านนะครับจังเขตหนึ่งลูกไส้ลาจินอันน้ำใสๆบักซี่สิบบักสองเศร้าเนี่ยกินเมื่อเศร้านะน้ำลายก็เริ่มไหลนะครับเซนาเซหลังก็อุ้มขึ้นรถดีนะครับไปท่าน3ถึง4ชั่วโมงคันไปซ่านี่เป็นแนวไม้แนวบ่ขึ้นนะครับนะคุมโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแตกตีบตันนะการกระตุ้นเฮ็ดให้เกิดโรคนี่มีหลายปัจจัยโดยเฉพาะคนที่มีภาวะความดันเบาหวานไขมันอายุมากกินยาต่อเนื่องกิน5ปี10ปีเนี่ยระบบกล้ามเนื้อหลอดเลือดของสมองนี่มันผิดปกติแล้วก็ท่ายากลมมันก็สิตีขึ้นขออย่ารับสายครับตีขึ้นใช้ละหมอตีขึ้นหัว
8: สว
4: ั
8: สดีค่ะ
4: ครับ
8: คุณหมอค่ะมะนาวนี่กินประจำมันจะมี
4: กินเฮ็ดหยัง
8: เส
4: ีย
8: ผลเสียกระเพาะหมูด้วยกันค่ะเคยกินกับน้ำน้ำผึ้งไว้ค่ะแต่ตอนนี้น้ำผึ้งมันหวานเลยยานฟ้องหวานนั่นก็เลยกินมะนาวครับน้ำอุ่นเมื่อละหน่อย
4: แต่ว่าดีครับมันฟอกเลือดครับ
8: ว่ะ
4: ครับคันไม่พอใจก็ซื้อเลือดหมูมาบีบมะนาวเส้นก็แตกผ่าออกครับกินกินยัง
8: กินไม่ต้องกินแม่นบ่ฮะ
4: ก็พอดีคือบ่กินครับโดยเฉพาะกลุ่มปัญหาที่มีหลอดเลือดครับพยายามกินให้มันหลากหลายครับอย่าไปกินตามกระแสครับกินคอรอแคแลมันบ่ค่อยได้ผลหรอกครับ
8: คอรอแคแล
4: แม่นครับกินงิบๆย่อยๆก็สิกินบักหน้าก็ต้มยำใส่บักหน้ามันสิกินเป็นศิลปะ
8: กินสักส่วนเนี่ยค่ะกินใส่น้ำปนแน่นิดน้อย
4: หมอสำหรับคนร่างกายแข็งแรงครับแต่ว่าบ่หมอกลุ่มที่มีปัญหาหลอดเลือดสมองกลุ่มสโตกโรคหัวใจัง
8: อ๋อ
4: ครับ
8: ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
4: ครับ
8: ส
4: วัสดีค่ะกินบักหน้าให้ดีก็กินกับ1พักหนอกที่แนะนำอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบมีศิลปะนะครับกินคอรอแคแลกินมะยับมะย้อยกินเลนหัวกินบ่เกิดผลดีเกิดโทษมีบักหน้าใส่น้ำกินเข้าไปฟอกเลือดฟอกโลหิตนะครับไปจะว่าดีกับส่วนของเขาเนี่ยครับแต่ว่าพอถึงแกนเรื่องของการใส่นะครับคันที่กินบักหน้านี่ปั้นใส่กับพักหนอกพอพักหนอกนี่บัวบกมีสารบางตัวลดอาการอักเสบรักษาแผลกระจายเลือดลมบักหน้าก็จะเฮ็ดผ้ากับพักหนองไปน้ำกันลองซองไปเป็นคูหูนะกินบักหน้าปั้นใส่กับกระชากกับลดอาการอักเสบบำรุงหัวใจไปน้ำกันเอาลองเสียนะครับไปเป็นทีมนะครับนี่เขากินบักหน้าก็กินเบิร์ดเด้การกินบักหน้าก็กินทั้งเปลือกทั้งเม็ดก็ว่าให้ฟังแล้ว นะครับเพราะมันบีบแต่น้ำบักน้ำกินจวดจวดโยฮันนะครับกินไปมันก็ฟอกกินเข้าไปในกัดแคลแคลเฮ็ดเนี่ยเกิดแคลพุนะเพราะความเปรี้ยวนะครับต้องมีเปลือกน้ำต้องมีเม็ดน้ำปั้นร่วมกันเขาเรียกว่ากินแบบมีศิลปะชั้นสูงอันนี้ฟังให้เข้าใจจับประเด็นให้ได้นะครับนะแล้วก็มีสตินะครับมีสติมีปัญญานะครับแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งนะในเหตุของสมุนไพรในสรรพคุณของสมุนไพรแล้วก็สำคัญคือกินเพื่ออะไรกับร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นอะไรถึงต้องกินอันนี้เขาก็ต้องเบิ่งน้ำนะครับโมเมนต์ว่าเขาซาวาให้กินก็กินไปเถอะพืชน้ำเขาสินะครับมันเลยไม่ถูกโรคนะครับนะมันไม่ถูกขิ้งแม่ได้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับไปน้ำกันซีฟคนอีกสั่งมาคือกันผู้หนึ่งก็เส้นเล็กผู้หนึ่งก็เส้นมีผู้หนึ่งก็เส้นบะหมี่ผู้หนึ่งก็เส้นใหญ่นะครับผู้หนึ่งก็ใส่ถั่วงอกพวกซึ่งกับว่าเอาน้ำกินก๋วยเตี๋ยวแห้งผู้ละคนกับว่าเอาเส้นกินกับเหลาสิเป็นต้นยังมาพ่อผู้หนึ่งก็มักเผ็ดผู้หนึ่งก็มักจืดอันนี้เขาเรียกว่ากินให้มันถูกกับธาตุกินแล้วมันแสบนะครับถ้าแล้วมะนาวนะครับถ้าให้ดีต้องกินแบบมีศิลปะชั้นสูงนะครับหนึ่งมีมะนาวครึ่งลูกทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งน้ำนะครับเปลือกมะนาวมีน้ำมันฟิชเชนออยนะครับว่าวมากนี่จนค่อยแหบก็แห่งฟังมากบรูจักปีผู้ลงคนนะครับก็ว่าได้ไปใส่มาใส่บีบแต่น้ำบักน้าวใส่น้ำฮอนบีบแต่น้ำบักน้าวใส่กระน้ำอุ่นกินโยหันนะครับบ่ถูกขิ้งนะบัวบกนี่มันจะลดอาการอักเสบบัวบกรักษาแผลภายนอกรักษาแผลภายในแก้อาการช้ำในถ้ามาซ้ำในบ่ได้เว้าเรียนเว้าหัวเด้ซ้ำในนี่รักษาแผลข้างในบำรุงหัวใจบำรุงสมองบัวบกล้างให้สะอาดหาน้ำซิบน้ำนะครับเพราะมันว่ามีทั้งขี้ดินมีทั้งขี้กระตึกล้างบ่สะอาดนะครับเคล็ดให้มันถูกสุขลักษณะนะครับอนามัยนะครับตัวบัวบกดีต่อร่างกายตัวมะนาวครึ่งลูกนะว่าไปแล้วนะครับทั้งที่เทไรบุกกระช่ายนี่กับบำรุงหัวใจลดอาการอักเสบนะครับปั่นร่วมกันนะถ้าว่ามีเครื่องปั่นกระตำตำก็ค่อยตำน้ำฟงใส่ตากันยากอีกแซ่บนะครับตำให้มันละเอียดแล้วก็เอาน้ำใส่กองขั้นกากของยาที่เหลืออยู่ไปพอกน้ำหัวเข่านะไปพอกน้ำน่องนะพอกน้ำนิ้วมันปวดลดอาการปวดอักเสบดีนักแกลเห็นบ่ดีก็น้ำบักน้าบีบนะผู้ละคนบีบมาถูกฟ่งคอตาเจ้าของยากอีกนะครับ043-236-726นะครับรู้ให้จริงรู้ให้ลึกนะครับแล้วก็นำไปใช้ด้วยสติด้วยปัญญานะครับหรือความรู้นะอย่าไปนำกระแสหลายนะครับนะฟังให้ได้ซับจับให้ได้ความนะครับการหาข้อมูลก็หาให้มันถูกจุดนะครับมันมีหลากหลายครับเสมอนี่นะสื่อต่างๆนะครับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานบ่ผ้าไปผิดทางนะครับถูกทางกลับขึ้นมาเกี่ยวกับกลุ่มยาอายุวัฒนะนะครับหลายคนย่ายหนึ่งอยู่จังหวัดสงขลาย่ายหนึ่งอยู่อุบลนะย่ายหนึ่งอยู่ลำพูนมันคือไปไกลแท้คนติดตามทั้งติ๊กต็อกกินสูตรยาบำรุงสุขภาพนะครับบำรุงภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานว่าไม่ได้สั่งง่ายๆนะครับนะผู้ละคนก็ต้องไปออกกำลังกายแต่ว่ามีเวลาออกกำลังกายก็กินสูตรนี้สูตรนี้มีอยู่4ตัวตัวหลักๆคือเครือกระห้อหรือบอระเพ็ดบำรุงน้ำดีแก้ไขนะครับตัวที่2นี่มะเขือพวงเฟื่นๆหึ่นๆ2

0: ก็ต้องเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับน้ำผึ้งปลอมก็ได้ของปลอมนะครับผสมเข้ากันกับปั้นเท่าปลายข้อนิ้วก้อยหรือเท่ากับเม็ดมะเขือพ่วงเม็ดปลาแข้งนะพออยากกินเป็นลูกกรกับบี้เห็นไหมเป็นเหรียญ10 บาทกิน1 ครั้งก่อนนอนย่าย1 45 กิโลกินเดือนหนึ่งน้ำหนักขึ้น2 กิโลเป็น47 กิโลนอนรับกะดีครับทายกะดีว่าทายดีจังไรไม่มีประคามเปียกนะครับดับผิดห่อนเครื่องก็ห่อดับผิดห่อนนะครับแต่งัวจะคุ้ยก็ยังผิดไก่ห่อนห่อนเขาไปตีกันห้องกันอยู่แตกแซวแซวเขาก็นี่ล่ะเครื่องก็ห่อนะครับดับผิดร้อนสูตรนี้ว่าได้เผ็ดมากแต่พืชแต่พืชเด็กสูตรนี้ใส่ได้ดีครับใครทำกินก็เกิดประโยชน์ต่อคนนั้นกินกับกินพอดีพองามจะไปกินมักย่อง1 ครั้งต่อวันอยากอ้วนอยากพี่ขันข้นจอยกับกินตอนเที่ยงน้ำกับก่อนนอนข้นจอยเห็ดเห็ดอ้วนบ่ยากแต่ว่าข้นอ้วนเห็ดเห็ดจอยอันนี้ยากนะครับยากหลายอ่อนซ่อนนะครับกินหลายประแหงอ้วนกินหน่อยพันจอยลงสูตรยานี้บำรุงสุขภาพทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงนะครับทำให้น้ำดีทำให้ตับทำงานได้ดีนะครับมะเขือพวงหรือบักแข้งนี่บ่ธรรมดาเด้ครับหมอผ่าตัดสมองหลายคนนะครับเข้าสู่มาศึกษาเรื่องสมุนไพรแนะนำเลยให้กินมะเขือพวงหรือบักแข้งนะครับบักแข้งเฮานี่ล่ะเห็นง่ายๆนี่ล่ะนะ4อย่างร่วมกันก็น้ำผึ้งสุดยอดนะครับอย่ามาถามเฮ็ดตั้งใดนะสิได้นะเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองส่วนสูตรอื่นๆบ่แนะนำนะครับบ่ว่าจะเป็นสูตรเต็มบระเพ็ดเม็ดข่อยทิ้งถอนตะโกนากระชายดำนะครับแล้วก็พริกไทยมันหลายโพดนะโดยเฉพาะเม็ดข่อยมันหายากนะครับเอาสูตรนี้พ่อกินไปเรื่อยๆเป็นสมุนไพรที่กินได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีผลข้างเคียงผู้รู้คนอย่าไปใส่เกลืออย่าไปใส่ข้าวกินเกลือสมือนะครับมันเข้มนะครับเกลือนี่ได้จากหลายๆส่วนขออย่ารับสายครับตำมะฮุ่งนี่ก็ใส่เกลือสวัสดีครับครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: เชิญครับ
1: อันใบมีดนี่มันมีประโยชน์อีหยังคะ
0: สาผมครับสาผมเฮ็ดให้ผมนิ่มผมเง่าผมงามผมหอมนั่งผมหอมต้มใบมีเหรอสาผม
1: โอ้ค่ะ
0: คุณอยากนั่งนั่งผมหอมบ่ฟังมาล่ำเด้อบุญสวงบุญเพ่งต้มใบมีใบมีมันจะหอมนะครับนะพออุ่ยแม่อุ่ยทั้งเนื้อนี่ก็ต้มใบมีเด้นะครับใบมีหน่อยใบมีใหญ่ต้มใบมีใส่บักกูดใส่อัญชันใส่บักน้ำแทงต้มแล้วก็ฟ้องฟดบุกบักบุกบักกรองปล่อยให้เย็นแล้วก็มาสระนะใส่น้ำมวกเข้าไปแต่สระผมนิ่มผมงามผมสวยนะครับแต่ว่าคนหัวล้านใส่ก็คือเก่าเพราะว่ามันเบิดแล้วนะครับมันบ่มีดอกผมปงขึ้นมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับทักทายปรึกษาปัญหาสุขภาพได้นะครับ043-236-726สำหรับผู้ใดที่โทษปรึกษาหรืออยากจะได้ข้อมูลนะครับรายละเอียดปีกย่อยนะครับกะโทษถามเบอร์ส่วนตัวผู้ละคนจดมาหาปีกกับท่านนะครับ087-944-1611นะครับ087-944-1611หรือติดตามทาง TikTok นะครับ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มได้กับหมอสงวนส่วนทางรายการเฮามีทุกวันอังคารและก็ทุกวันอังคารเท่านั้นนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพกับหมอสงวนการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยด้านเภสัชกรรมไทยนะครับประสบการณ์ทางด้านคลินิกนะครับปีกเล็กปีกน้อยนะครับท่านใดบ่เข้าใจก็จังคอยโทรปรึกษานะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามวันนี้เวลาเบิดนะครับพบกันใหม่อังคารหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: พี่หนุ่งเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอก คมยอด

0: าศและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไทยพื้นที่อำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
0: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
1: โดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
0: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
1: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับบ่หนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส
4: ่ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: รัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกพร้อมเสนอไทยเป็นฐานธุรกิจและศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาค
10: เมื่อเวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาและหารือผู้บริหารบริษัทถึงแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมแคนวาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่เป็นผู้สร้างผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571โดยเน้นพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่และผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวากับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วย SME ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้แคนวาพิจารณาไทยเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคทั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI และการออกแบบโดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขยายการลงทุนในไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
4: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ4ร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือคุ้มครองผู้รับงานออนไลน์และรับรองสิทธิคู่สมรสทุกเพศตามหลักสมรสเท่าเทียม
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในยุคใหม่ประกอบด้วยการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพรบแรงงานทางทะเลโดยบังคับให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์ครบ7กรณีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 น. ถึง 6:00 น. เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นอกจากนี้ยังมีการขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมถึงการรับงานผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการพร้อมกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานที่15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีและหญิงมีครรภ์ทำงานในประเภทที่เป็นอันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายขณะเดียวกันยังได้ออกประกาศรับรองสิทธิคู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: เมียนมาพบการระบาดของอหิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศหลังประชาชนที่มีอาการท้องร่วงรุนแรงหลายร้อยรายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโบเทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมประจำเขตย่างกุ้งของเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงรวม500รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเขตย่างกุ้งในจำนวนนี้149รายตรวจพบว่าติดเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกถึงการพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคถือเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นข้อบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมและขาดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขของเมียนมาทรุดโทรมลงจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: งานเสนอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ 400,000 ถึง 800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีฟต่อไปค่ะ
14: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
15: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ครับ
16: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับ
17: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
18: พี่หนองเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไทยพื้นที่อำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
19: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
20: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
19: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2500
20: 2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. 14:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.เที่ยง
20: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
21: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะวันนี้อากาศจะบ่หนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
3: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
3: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
22: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
23: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
24: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
23: รถมีประกันหรือเปล่าพี
24: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
23: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
24: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
25: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ
7: นายณฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล41%เคมีและปิโตรเคมี21%เกษตรและอาหารแปรรูป11%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่ง จึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
8: างสาวลลิดาประพิวัฒนาบองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณโคหาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโพตากอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอพิบูลรักอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอโพหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอปากชมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปราปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรนวนครอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอท่าตูมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาสอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอไชยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอตะโหมดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนเดินอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในหน้าตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัด และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะซึ่งนำเสนอเป็นประจำทุกวันค่ะช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสวทในภาคอีสานตอนบน11 จังหวัดภาคอีสานตอนบนด้วยกันนะคะ
1: ครับก็พบกันนะครับเป็นประจำทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับทางช่องทางออฟไลน์นะครับติดตามได้ทางวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในเขตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ก็สามารถติดตามกันได้วันนี้สวทชัยภูมิเป็นแม่ข่ายส่วนทางออนไลน์นะครับติดตามได้ทาง Facebook วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิก็จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณด้วยเช่นกันครับ11 จังหวัด12สถานีนะครับสามารถติดตามกันได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ไม่พลาดนะเพราะว่าเขียนชื่อจังหวัดมาครบแล้วนะคะเริ่มกันที่นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม
2: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: อุดรธานีหนองคายบึงกาฬและสกลนครนะคะ12 สถานี12 ขึ้นความผิดติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เป็นชัยรัตน์มหาค่ะ
1: สารวัตรการีครับ
0: วันนี้เราสองคนนะคะก็จะมีข่าวสารที่สำคัญน่าสนใจเลือกสรรนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะผ่านทางรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เข้าใจง่ายติดตามได้ในรายการนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ข่าวนี้มากันที่จังหวัดชัยภูมิกันก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดต่างๆได้สมัครกันด้วยนะเพราะเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็ดีต่อสุขภาพกันด้วยนะคะผู้ที่รักสุขภาพทุกคนค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอัมพาตซึ่งจัดเป็นครั้งที่12แล้วนะคะเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะโดยเปิดรับสมัครผ่านระบบไทยรันตั้งแต่4มิถุนายนเป็นต้นมานะคะจนถึง31สิงหาคมคือสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะช้าไม่ได้แล้วล่ะใครที่แบบรอดูเพื่อนก่อนว่าเพื่อนสมัครไหมเพื่อนจะพร้อมไหมก็รีบสมัครกันแล้ว
1: เพราะว่าไปดูที่นั่งแล้วคนสมัครเยอะมากนะครับ
0: ในวิ่งปั่นค่ะแต่เห็นบอกว่าของชัยภูมิตั้งเป้าไว้ที่ 6,600 ก็ยังไม่เยอะนะ
1: ยัง
0: ไ
1: ม่
0: เยอะเพราะฉะนั้นสมัครได้ค่ะโดยลิงก์สมัครนะคะไปที่ WRB ก็คือ Walk Run By นี่แหละwrb12.thai.run/event/cpm ก็คือชัยภูมิค่าสมัครบวกกับค่าจัดส่งแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเพียง360 บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนประเภทเยาวชนนะคะเยาวชนนี้ก็อายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240 บาทรับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการแล้วก็ได้รับเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นด้วยนะคะคุณศาสตร
1: ์
0: ให้ไปปลูกด้วยค่าสมัครรวมค่าจัดส่งทั่วประเทศนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2 เท่าผ่านอีโดเนชั่นก็คือการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดและที่สำคัญค่ะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติก็คือ Mobile Stroke Unit นั่นเองนะคะรถMSU นะคะ Mobile Stroke Unit ค่ะ4โรคเสี่ยงสู่โรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงนะคะก็คือเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็6พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่อ้วนไม่เครียดทานผักผลไม้ออกกำลังกายนะคะ1การสมัครได้ทั้งสุขภาพได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยังได้ร่วมรักโลกด้วยนะคะวันจัดงานก็คือ1พฤศจิกายน69นี้16:30จนถึง14:00 น.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมินะคะส่วนการจัดส่งเสื้อก็ส่งให้ตามที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครโดยให้ผู้ที่สนใจสมัครนะคะได้ตรวจสอบชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนจะกดยืนยันเดี๋ยวส่งไปผิดบ้านไม่ได้ใส่เสื้อไปวิ่งกับเพื่อนๆเขานะคะ
1: เช็คให้ดีก่อนสมัครนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครหาลิงก์สมัครไม่เจอเราก็แปะเอาไว้ในแฟนเพจของเรานะครับสมัครเข้าไปได้นะครับสแกน QR code ก็ได้หรือว่ามีลิงก์เข้าไปสามารถกดสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ
0: เราถอยไปภาพที่เป็นกราฟิกที่โชว์เมื่อตะกี้นี้ได้ไหมคะโชว์กลับไปจะได้เห็นนะคะเนี่ยจะมี QR code เล็กๆนะคะเล็กๆอยู่มุมด้านล่างนะคะก็สามารถที่จะสแกนผ่านหน้าจอตอนนี้ก็ได้สำหรับคนที่แบบอุ้ยฉันหาอยู่เลยนะคะหรือไม่งั้นก็เข้ามาดูในเพจของสวทชัยภูมิก็ได้นะคะเดี๋ยวเราแปะเอาไว้ให้ชาวจังหวัดชัยภูมิผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติ1พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
1: ครับต่อมานะครับก็มาดูเรื่องของ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นครับซึ่งจังหวัดชัยภูมิเองก็มีการ ประกวดแล้วก็มีผลการคัดเลือกออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
0: ให้ประชาชนเขาโหวตให้ชาวชัยภูมิได้โหวต
1: ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิครับได้มีการร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศดำเนินการเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดชัยภูมินะครับให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ5เมนูครับซึ่งจังหวัดชัยภูมินะครับก็ได้แก่เมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเมนูแกงยอดมะพร้าวสูตรโบราณเมนูปิ้งหมกปลาซิลเมนูแกงขี้เหล็กและก็เมนูเมี่ยงคั่วปลานี่คือ5เมนูของจังหวัดชัยภูมิ
0: ที่คัดมาจากเยอะๆนะคัดมารอบแรกนะให้เหลือ5นะคะค่ะ
1: นี่คือเมนูที่คัดมานะครับแล้วก็จะมีให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็กรรมการจากส่วนกลางเนี่ยได้พิจารณากันกรอง5เมนูให้เหลือเพียง3เมนูนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งได้แก่เมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเมนูแกงยอดพร้าวสูตรโบราณและเมนูปิ้งหมกปลาซิลครับแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตทั้งจังหวัดนะครับให้เหลือเพียง1เมนูเท่านั้นเพื่อยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569ครับซึ่งเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลการโหวตสูงสุดระดับจังหวัดชัยภูมิก็ได้แก่เมนูปิ้งหมกปลาซิลครับโดยจะมีการร่วมเดินทางไปยังเทศกาลอาหารถิ่นที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์กรุงเทพซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ครับโดยเป็นการออกร้านสาธิตอาหารถิ่นร่วมกับอีก76เมนูจาก76จังหวัดทั่วประเทศด้วย
0: ค่ะถามคุณศาสตร์เคยทานทั้งเอาแค่3เมนูที่เข้ารอบเคยทานไหม
1: แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนี่ยผมเคยทาน
0: เคยทานเป็นไงคะทานแล้วชอบไหม
1: ก็ทานได้ไหมทานได้นะครับทานได
0: ้แต่ต้องไม่ใส่ปลาร้าใช่ไหมสำหรับคุณ
1: ใช่
0: เพราะว่าคุณจะแพ้ของหมักดองคุณจะทานปลาร้าไม่ได้
1: ครับ
0: ก็ใส่แค่น้ำปลาธรรมดาก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: เขาเหมือนจะมีกลิ่นของผักหวานปนๆอยู่แล้ว
0: ผักหวานมันจะแบบหวานสมชื่อนะมันจะมีรสหวานธรรมชาติแล้วก็จะออกเยอะด้วยนะคะบางช่วงถ้ายังออกน้อยๆเป็นต้นฤดูกาลเนี่ยราคาสูงมากแต่คนที่ชอบก็เท่าไหร่เขาก็ซื้ออ
1: ๋อเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วก็หายากด้วยไข่มดแดงบางทีแบบล้วนๆมาอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะหลายคนที่ชอบมากบอกว่ากินได้ทุกวัน
1: ขนาดนั้นเลยล่ะ
0: ทำไข่เจียวไข่มดแดง
1: เคยเห็น
0: เคยทานไหม
1: เคยทานอยู
0: ่มันก็จะมีความกรุบกรุบมันๆใช่ไหมคะแต่ต้องสุกนะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยทานไข่มดแดงต้องทานสุก
1: ทานแบบเขาทานแบบมีตัวด้วยนะ
0: ตัวมดแม่เป้งอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: มแม่เป้งด้วย
0: นางพญานั่นแหละแม่เป้งคือนางพญาก็จะมีรสเปรี้ยวๆกันหน่อยเมนูอาหารอีสานนี่เขาก็จะสรรหามาทำเป็นอาหารตามธรรมชาติจริง
1: ๆก็ยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันในเมนูนี
0: ้ใช่แล้วเมนูที่ชนะเลิศนะคะคนชัยภูมิโหวตให้สูงสุดก็คือปิ้งหมกปลาซิล
1: อ
0: ันนี้คุณเคยทานไหม
1: ไม่น่า
0: จะเคยไม่น่าจะเคยต้องลองนะเพราะว่าเป็นเมนูประจำจังหวัดแล้วนะตอนนี้นะ
1: ต้องไปหาลองทานแล้วเป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือกและโหวตจากประชาชนมากที่สุดเลยแสดงว่าเป็นเมนูมหาชน
0: เขาเอาปลาซิลจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาปรุงกับสมุนไพรท้องถิ่นที่หาได้ง่ายทั้งตะไคร้เอยหอมแดงใบแมงลักแล้วก็พริกสดทีนี้เอามาผสมรวมกันนะคะปรุงให้ได้รสชาติที่ถูกใจหมกแล้วก็ปิ้งด้วยไฟอ่อนจนหอมให้รสชาติเรียบง่ายแต่อร่อยโดดเด่นตามเอกลักษณ์อาหารอีสานแล้วก็ปลาซิลยังเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมสูงเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่ามันทานได้ทั้งตัว มันมีก้างแต่ก้างมันก็ก้างแบบนิ่มๆ มันเคี้ยวได้ก็จะได้แคลเซียมเข้าไปด้วยประโยชน์เยอะ
1: ดูจากหน้าตาเมนูอาจจะไม่น่ารับประทานเท่าไหร่แต่ว่าเขายืนยันการันตีว่ามันอร่อยจริง
0: ๆการหมกปิ้งมันทำให้หอมไงคะหอมใบตองอ่ะแล้วก็ไปปิ้งปิ้งก็คือย่างนั่นแหละย่างไฟนะคะมันก็ทำให้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่อะไรก็ตามถ้าปรุงสุกสะอาดเนี่ยมันกินแล้วมันสบายใจนะเพราะว่าคนอีสานเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
1: ก็เกิดจากปลาเนี่ยแหละ
0: มะเร็งท่อน้ำดีก็คือจากปลานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเคยกินก้อยปลาดิ
1: บ
0: ลาบปลาดิบอะไรพวกนี้เปลี่ยนมาแบบเป็นปรุงสุกเนี่ยเอามาหมกเอามานึ่งเอามาปิ้งอย่างเงี้ยให้มันสุกก็อร่
1: อ
0: ยแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยพอพูดถึงของกินแล้วแบบน้ำลายสอขึ้นมาอยู่ดีๆน้ำลายแบบว่าแตก จะสารซ่านเซนอยู่ในปากเลยพอเห็นของกินนะอ้าวไปกันที่การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างหลายคนบอกว่าอุ้ยคุณจะมาเตรียมอะไรหน้าฝนฝนมันก็ฝนทิ้งช่วงไงคะเห็นไหมก่อนหน้านี้ฝนจะตกแบบต่อเนื่องกันหลายๆวัน
1: ก็จะมีบางจังหวัดในเขตภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยตอนเนี้ยเจอฝนตกหนักกระหน่ำทุกวันจนระดับแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มตัวสูง

0: 5-6จังหวัดภาคใต้นี่ต้องเฝ้าระวังเลยแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะทั้งสตูลเอ่ยทั้งภูเก็ตทั้งอะไ
1: ร
0: ย้ายจังหวัดหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับ
1: ครับ
0: มืออ
1: ย่างปีที่แล้วหาดใหญ่ก็ท่วมใหญ่ไปแล้ว
0: หนักมากนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานราชการของกรมประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอยู
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็น NBT เป็นสถานีวิทยุนะก็ได้รับผลกระทบหนักนะสาหัสเหมือนกันอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรานี่จมใต้น้ำกันหมดเลยนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่แบบออกอากาศแจ้งข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนจังหวัดไหนอยู่ใกล้เขตไหนอยู่ใกล้ก็ระดมพลไปช่วยกันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเราได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนั่นเองและในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งระบบการแจ้งเตือนภัยการออกเสียงตามสายการรายงานสภาพอากาศนะคะสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันจริง
1: ๆ
0: คืออย่างที่ฉันบอกว่ามันย้ายจังหวัดหนีไม่ได้จริงๆมันย้ายบ้านหนีน้ำท่วมภัยต่างๆไม่ได้แต่ทำอย่างไรจะให้เราเนี่ยนะคะสูญเสียน้อยที่สุดปลอดภัยกันมากขึ้นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับรู้แล้วก็ให้ความร่วมมือควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญก็คือภาวะเอลนิโญที่รุนแรงมากกว่าปกติ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นลานิญาก็ฝนตกหนักๆๆจนท่วมถ้าเอลนิโญนะคะ
1: ก็จะ
0: แบบแล้งอ่ะฝนหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่ความร้อนแล้วก็แล้งนะคะของเราเนี่ยก็จะเจอกับซูเปอร์เอลนิโญเอลนิโญก็ว่าหนักแล้วเป็นซูเปอร์อีกมันจะแล้งหนักนะฝนทิ้งช่วงซึ่งพอเกิดภัยแล้งรุนแรงจังหวัดชัยภูมิเองก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเป็นส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะคุณศาสตร
1: ์
0: เกษตรกรก็จะรอน้ำจากฟ้าน้ำท่าซึ่งเรียกว่าน้ำผิวดินปีไหนฝนน้อยก็ขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตรใช่ไหมคะทำให้ประชาชนหันมาพึ่งพาน้ำใต้ดินหรือที่เรียกกันว่าน้ำบาดาลน้ำบาดาลไม่ใช่เจาะเจาะตรงไปตรงไหนแล้วมันจะเจอน้ำนะมันไม่ได้เจอทุกที่ไงนะคะ
1: ก็ต้องมีแหล่งน้ำที่เอาไว้ขุดน้ำ
0: ใช่มันต้องมีน้ำอยู่ใต้ดินนะระดับน้ำผิวดินคืออยู่บนผิวดินใช่ไหมคะระดับน้ำใต้ดินนี่เจาะลงไปนี่จะเจอไห
1: ม
0: ถ้าเราเห็นบ่อน้ำเห็นสระน้ำเนี่ยเป็นระดับน้ำผิวดินใช่ไหมคะแต่ลึกลงไปใต้บาดาลและลึกลงไปก็คือน้ำใต้ดินก
1: ็
0: คือน้ำบาดาลที่เราจะสูบขึ้นมาใช้บางทีเจอน้ำเหมือนกันแต่เป็นน้ำเค็มเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้อีก
1: นะเอามาใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทำการเกษตรไม่ได
0: ้แล้วเวลาจะขุดเจาะเนี่ยจะทำโดยพลการไม่ได้ต้องขออนุญาตเพราะถ้าสูบน้ำออกไปเยอะๆน่ะอยู่ดีๆแผ่นดินมันยั่วมันยุบมันซุดตัวลงไปอันตรายกันอีกนะคะเขาถึงมีหน่วยงานมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะการขุดเจาะน้ำบาดาลสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เนี่ยนะคะน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรของแผ่นดินแล้วเขาก็มีกฎหมายควบคุมกันอยู่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายน้ำบาดาลก่อนทำการเจาะน้ำบาดาลที่สำคัญจังหวัดชัยภูมิเองเนี่ยมีคุณภาพน้ำบาดาลแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ค่ะคุณภาพน้ำบาดาลของจังหวัดชัยภูมิที่เรียกว่าน้ำใต้ดินเนี่ยจะเจอทั้งน้ำบาดาลจืดกร่อยและเค็ม
1: โอ้ยเจอแทบจะครบเลย ครับคือแล้วแต่พื้นที่ก็พื้นที่ไหนจะขุดแล้วเจออะไร
0: จริง
1: ครับ
0: ค่ะก็เนี่ยแหละ3น้ำเนาะจืดกร่อยเค็มถ้าจะเจาะน้ำบาดาลก็ต้องศึกษาด้วยว่าพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถเจาะได้ไหมน้ำบาดาลมีคุณภาพน้ำเค็มหรือไม่ซึ่งพื้นที่ที่พบน้ำเค็มในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณอำเภอเมืองในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิค่ะตลอดไปจนถึงตำบลทางทิศใต้ของเทศของเขตเทศบาลเมืองไปจนถึงเนินสง่าบางตำบลจตุรัสบางตำบลแล้วก็บำเหน็จนรงในบางตำบลด้วยเพราะว่าเขาเป็นอำเภอติดกันใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าอยากจะทราบพื้นที่ของเราเองเนี่ยว่าสามารถเจาะน้ำบาดาลได้หรือไม่คุณภาพน้ำเหมาะสมที่จะเจาะหรือไม่หรือว่ามีน้ำบาดาลหรือไม่ติดต่อขอทราบข้อมูลได้นะคะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวพูดช้าๆนะคะ044-823-132 044-823-132โทรไปสอบถามกันได้ส่วนขั้นตอนการขออนุญาตอะไรก็สอบถามกันได้นะคะ
1: ครับ
0: ถ้ามันจำเป็นจริงๆว่ามันขาดแคลนน้ำจะต้องขออนุญาตเจาะบาดาลก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกันก่อนจะได้ไม่เจาะฟาวเจาะฟรีเสียสตังไปเปล่าๆอะไรแบบนี้เนาะ
1: ครับยิ่งในเขตอำเภอเมืองเห็นเขาบอกว่าเป็นน้ำเค็มด้วยไม่น่าเชื่อนะครับนึกว่าน้ำเค็มเนี่ยจะมีอยู่แค่พวกจังหวัดที่ติดทะเลแต่ว่าจังหวัดแบบเราเนี่ยก็มีน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดครบเลย
0: คุณศาสตร์คุณก็ช่างพูดแล้วคนอีสานจะเอาเกลือที่ไหนทานถ้าไม่มีพื้นที่เค็มเราไม่ได้ทานแต่เกลือทะเลนี
1: ่นึกว่านำเข้าจากสมุทรสาคร
0: ไม่นำเข้าเกลือ
1: อ
0: ีสานก็มีแหล่งผลิตเกลือเยอะ อยู่ที่ชัย

0: ภูมินี่ก็จะมีแหล่งผลิตเกลือเหมือนกันเพราะว่าดินมันเค็มคนอีสานเขาเรียกว่าดินเค็มคือดินอะไรนะดินเอียดดินเอียดจะเห็นว่าตรงหน้าดินจะเป็นคราบขาว
1: ๆเขาก็จะมาผลิตเกลือ
0: ใช่เพราะก็แสดงว่าตรงนั้นคือมันเค็มเขาก็เอาน้ำเค็มๆนั่นแหละมาต้มเอาน้ำมาต้มพอมันงวดมันแห้งก็จะเป็นเกล็ดเกลือลอยขึ้นมาใช่ไหมคะก็ไปตักเอาเกลือที่ลอยขึ้นมาเนี่ยมาพักเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำเราก็จะได้เกลือเป็นเกลือของคนอีสานเอามาทำปลาร้าปลาหมักพวกนี้เพราะเขาไม่ใช้ปลาทะเลไม่ใช่เกลือทะเลเกลือทะเลมันทำปลาร้าไม่ได้
1: จะเป็นเกลือมาจากดินมีความรู้นะ
0: เป็นความรู้นะ คนอีสานก็เลยเป็นคอพอกเพราะว่าขาดสารไอโอดีนสมัยก่อนไงเราก็เลยต้องมีการนำเข้าเกลือทะเลมาเพราะว่าเกลือทะเลมันจะมีสารไอโอดีน
1: อ๋อถ้าเป็นเกลือจากดินธรรมดาเนี่ยไม่มี
0: ต้องเป็นเกลือทะเลต้องเติมเขาถึงมีเกลืออสมไงเกล
1: ือ
0: เติมไอโอดีนไงนั่นแหละ
1: เคยได้ยินอยู่สมัยก่อนคนอีสานเนี่ยเขาจะต้องมีแบบขาดไอโอดีน
0: ใช่เขาเลยต้องแจกเกลือไอโอดีนนะเนี่ยเป็นเรื่องในอดีตดีได้ที่คุณศาสตร์ยังเกิดทันถ้าเป็นเจนปัจจุบันนี้ไม่น่าจะทราบเรื่องพวกนี้นะคะว่าเราจะต้องแบบได้เกลือเติมไอโอดีนอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำดื่มที่มีเหยาะไอโอดีนอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เรียกว่าเรื่องของน้ำบาดาลสำคัญนะคะแต่จะเจาะต้องเจาะอย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาสนทนาพูดคุยกันนะคะกับท่านปภ.ชัยภูมินะคะท่านแสงเสน่ห์นาเกตกระทุ่มนะคะที่จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยสาธารณภัยต่างๆและท
1: ั้
0: งภัยแล้งภัยน้ำท่วมอย่างที่บอกบางพื้นที่อาจจะท่วมหนักบางพื้นที่อาจจะแล้งหนักแล้วเราจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันอย่างไรช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งไปชมคลิปชุดไทยพระราชทาน8แบบซึ่งเราก็จะทยอยนำมาไล่เรียงนำเสนอกันในช่วงเวลาของคัดข่าวเล่าเรื่องกันด้วยวันนี้นะคะในช่วงนี้จะเป็นชุดไทยเรือนต้นนะคะหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
2: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
0: ก็ได้ทำความรู้จักกันไปน่าสนใจมากๆแล้วก็สวยงามด้วยนะคะชุดไทยแต่ละแบบนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านทรงสวมใส่ในวาระโอกาสต่างๆแล้วก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็ชุดไทยทั้ง8แบบเนี่ยตั้งชื่อตามหมู่พระบรมมหาราชวังนะคะก็ยกเว้นว่าชุดไทยเรือนต้นนั่นแหละไม่ได้เป็นชื่อของหมู่พระบรมมหาราชวังแต
1: ่
0: ถ้าเป็นชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีก็มาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อะไรแบบนี้ตั้งชื่อเพราะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่ในวาระต่างๆกันไปแต่เขาบอกเลยว่าใส่ทีไรก็สวยงามนะคะเห็นใครใส่ก็สวยแต่ถ้าใส่กันแบบธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นชุดไทยเรือนต้นที่สวมใส่ได้ในทุกวาระทุกโอกาสนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ซึมซับความเป็นไทยแล้วก็สวมใส่กันวันอังคารนี้เราก็ ได้รณรงค์เชิญชวนนะของจังหวัดชัยภูมิเองเนี่ยนะคะก็สวมใส่ผ้าไทยชุดไทยกันของดิฉันนี่เห็นข้างบนเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างนี่เป็นกระโปรงผ้าไทยนะกระโปรงไม่ได้โชว์ออกรายการให้ได้ชมเดี๋ยวจะแย้งว่าอุ๊ยเนี่ยมาเชิญชวนคนอื่นแล้วตัวเองไม่ใส่จริงๆอ่ะดิฉันใส่มานะคะ
1: เป็นกระโปรงของราชการก็มีการรณรงค์ใส่กันทุกจังหวัดนะครับแม้แต่กระทั่งเด็กนักเรียนเองก็มีการให้วันนึงเนี่ยอย่างที่จังหวัดชัยภูมิเองผมไม่แน่ใจว่าพฤหัสหรือวันศุกร์ก็จะมีให้ใส่น้องๆเนี่ยใส่ชุดผ้าไทย
0: แล้วก็น่ารักด้วยนะใส่แล้วน่ารัก
1: แต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันด้วย
0: เห็นทุกโรงเรียนเลยทุกวันให้ความร่วมมือดีมากถึงบอกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากำลังติดต่อประสานงานกับท่านปภ.จังหวัดชัยภูมิกันอยู่นะคะที่จะได้เข้าสายโฟนอินนะคะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นหลักหลายประเด็นที่เราพยายามที่จะคัดสรรนำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะสวท.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการแล้วก็เชื่อมโยงไปยังสวท.ต่างๆนะคะใน11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะ12สถานี12คลื่นความถี่ตอนนี้นะคะท่านแสงเสน่ห์เกตกระทุ่มหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เพชรรัตน์แล้วก็คุณศาสตร์นะคะดำเนินรายการค่ะท่านปภ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะท่านปภค่ะในช่วงเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งน้ำท่วมในบางพื้นที่แล้วก็การประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบสถานการณ์เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมทีนี้ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิเราเองนะคะเรามีการเตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยในช่วงเวลานี้อย่างไรคือตอนนี้มันน่าจะเป็นฤดูฝนนะช่วงเดือนสิงหาคมยังฝนกันอยู่แต่ของเรารู้สึกว่าแดดร้อนฝนห่างๆไปแล้วนะคะ
1: ท่านปภ.จังหวัดอื่นที่เขาตกกันหนักๆนะฮะ
0: ค่ะ
3: ค่ะกับในส่วนของจังหวัดเราเนาะตุลที่ผ่านมาก็คิดว่าของเราจะได้มากส่วนใหญ่เราจะประสบกับอุทกภัยเนาะแต่ว่าในปัจจุบันในประเทศไทยของเราในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกระทบของสถานการณ์เอลนีโญค่ะปริมาณน้ำฝนก็จะน้อยนะคะส่งผลก็ให้ถึงเอลนีโญเนี่ยจากการพยากรณ์เขาบอกว่าจะไปถึงประมาณปี2570เนาะซึ่งตอนนี้ของเราในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีในส่วนที่เรื่องของผลกระทบที่ฝนตกน้อยในพื้นที่นะคะในส่วนของกองอำนวยการป้องกันสาภัยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชัยภูมิโดยในฐานะของผู้อำนวยการจังหวัดนะคะก็ร่วมกับกองอำนวยการสาภัยของอำเภอกองอำนวยการป้องกันสาภัยของท้องถิ่นต่างๆส่วนการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ติดตามสถานการณ์นะคะในการกำหนดมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องเรื่องของการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและทางถึงจะภัยแล้งแต่ก็จะต้องเตรียมเรื่องของทุกภัยในเวลาเดียวกันด้วยนะคะซึ่งในอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าในเดือนสิงหาคมเราเนี่ยก็จะมีฝนอยู่บ้างแต่กระจายตัวน้อยนะคะในปัจจุบันของเรื่องฝนของเราเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย30ปีอะค่ะเราก็จะคิดค่าเศษสันปีคือ 1,150.5 มิลลิเมตรเนี่ยในเวลาเดียวกันของเราเนี่ยช่วงมกราถึงสิงหาเราเนี่ยเทียบค่า30ปีเรายังมีได้คือปัจจุบันมันต้องมีประมาณฝนประมาณ 781.4 มิลลิเมตรแต่ของเรามีเพียง508ถือว่า
1: ลดลงไปเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ200กว่ามิลนะคะ
3: ประมาณ200กว่ามิลประมาณ10มิลค่ะแต่ยังก็ตามก็ในภาคตะวันเหนือเองก็คาดว่าเดือนตุลาถึงกันยาถึงตุลาก็จะมีฝนตกตามฤดูกาลอยู่แต่ว่าอาจจะมากน้อยเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะแต่ในปัจจุบันเราก็จะมีถังเก็บน้ำที่ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ37.35ก็ละ 37.35 ตอนนี้ในความจุของอ่างของเราก็ถือว่าปริมาณที่น้อยอยู่นะคะแต่ก็เราก็ใช้กลไกของทางในการที่เฝ้าระวังกับสถานการณ์แล้วก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์กับทางอำเภอกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ให้เฝ้าระวังในแหล่งที่เป็นน้ำดิบที่เป็นผลิตประปานะคะโดยเน้นเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็ยังไม่ปล่อยละเลยเรื่องของสถานการณ์ทุกภัยที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่รุ่มต่ำที่ติดลำน้ำแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ฝนน้อยน้ำก็น้อยน้องฟังแล้วนี่น้ำในอ่างเนี่ย 37.35% ซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าจะให้แบบอุ่นใจได้ท่านปภ.น้ำในอ่างเราต้องมีอยู่เท่าไหร่คะ
3: ก็คือปกติแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เหมือนประมาณสักแบบ70 อะไรขึ้นใบ
0: เราห่างจะสิบไปเยอะเลย
3: ห่างเยอะเลยแต่ว่าในสถานการณ์อย่างปีที่ผ่านมาก็จะเฉลี่ยก็พอกันแต่ว่าของเราปีที่แล้วเนี่ยฝนจะตกมันจะตกมาเรื่อยๆค่ะกุมภาพันธ์มีนาเมษาก็จะเรื่อยพื้นที่ก็จะชุ่มชื้นอยู่เรื่อยๆปริมาณน้ำก็จะประมาณ 30-40% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตกมาเรื่อยๆแต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานฝนทิ้งช่วงนานส่วนใหญ่ภาวะที่คนจะมีฝนตกแต่ตกน้อยลูกกระจายตัวน้อยค่ะ
0: พื้นที่ที่ทางปภ.เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ทั้ง16อำเภอของเรามีอำเภอไหนบ้างคะท่านปภ.
3: ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะทางอำเภอเมืองเราเองก็เฝ้าระวังทั้งภัยแล้งแล้วก็เฝ้าระวังทั้งทุกภัยด้วย
0: ทั้งแล้งทั้งท่วมอำเภอเมืองต้องเฝ้าระวังค่ะ
3: ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันก็หลายพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราก็จะมีความเข้มแข็งอยู่
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ในการที่จะคอยดูเรื่องของอย่างที่บอกว่าเราเน้นน้ำผู้พกบริโภคเป็นหลักก่อนนะคะในบางพื้นที่ก็จะมีการส่งน้ำอยู่เหมือนกันในกรณีที่น้ำประปาน้อยหรือว่าปลายสายอะค่ะก็ถามว่ามีไหมก็มีอยู่แต่ว่าทางท้องถิ่นก็ให้การดูแลอยู่ค่ะ
0: ค่ะเบื้องต้นคือต้องเน้นน้ำกินน้ำใช้ก่อนส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยให้ชะลอเอาไว้ก่อนเน
3: า
0: ะ
3: จะก็ปรับตามสถานการณ์น้ำแต่ละพื้นที่
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ปรับเปลี่ยนทางเกษตรเองเขาก็จะมีการให้ความรู้เรื่องของพืชต่างๆนะคะก็ภาวะต้องดูสถานการณ์น้ำที่ดูใกล้เคียงในพื้นที่ด้วยว่าสมควรจะลงดำเนินการเพาะปลูกหรือไม่อะไรเงี้ยค่
0: ะ
3: ก็สื่อสารกันค่ะ
0: บทเรียนในอดีตที่ผ่านมาพอท่วมที่ว่าท่วมหนักๆ กับแล้งหนักๆนี่เราเป็นยังไงบ้างคะท่านปภ.
3: ของที่ชัยภูมิคะที่ดูจากบทเรียนที่ผ่านมาที่ท่วมหนักๆของเราก็จะมีประมาณปี6465นะที่ท่วมหนักๆถ้าเป็นทุกปีที่ท่วมแล้งก็ประมาณปี62มั้งประมาณนั้น
1: ค่
3: ะแต่ว่าก็แล้งของเราเนี่ยก็อย่างบอกว่าที่ต้องดูเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักนั่นแหละค่ะแต่ท่วมของเราก็เป็น6465ก็จะท่วมในพื้นที่ที่เป็นริมน้ำลำน้ำชีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจของเราในชุมชนเมืองที่เกิดการระบายที่มีการดันกันระหว่างน้ำในพื้นที่เก็บน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่หลายพื้นที่ก็ประมาณนั้นก็ออกมาเป็นเรื่องของการแก้ไขในหลายบทบาทหลายๆที่อยู่ในการที่จะกรณีทางโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วการสร้างอ่างเก็บน้ำเลยหรือว่าการดูคูคลองต่างๆในพื้นที่ทั้งประตูน้ำอะไรต่างๆก็มีการดำเนินการผ่านระบบน้ำก็มีการแก้ไขอยู่หลายส่วนเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะนั่นก็คือเอาบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมาปรับมาแก้เนาะอย่างเช่นน้ำในเขตเศรษฐกิจนี่น้ำมันดันกันเนี่ยบางทีน้ำมันมากองอยู่ที่ถนนมันไม่ไหลลงท่อระบายขยะไปอุดตันเอ่ยอะไรแบบนี้ต้องขุดลอกตอนนี
3: ้ค่ะแล้วก็มีการทางชุมชนเองทางเทศบาลอย่างเอางั้นทางเทศบาลเมืองเนี่ยค่ะจนปัจจุบันเนี่ยก็รู้ว่าเป็นที่ที่ต่ำนะคะที่มีชีระหว่างลำธารบางทีเนี่ยเขาก็ดำเนินการเปิดทางน้ำขุดลอกเป็นประจำแล้วก็มีระบบของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อในการที่จะเริ่มเร่งระบายแล้วก็มีการเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั่วภัยของทางโครงการของชุมทานอย่างเงี้ยค่ะก็ดำเนินการอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็ช่วยกันเต็มที่เนาะมาตรการเชิงป้องกันและการบูรณาการของหน่วยงานคือตอนนี้ต้องเดินไปด้วยกันต้องทำไปควบคู่กันนะคะท่านปภ.
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะท้องถิ่นท้องที่เองปภ.เองก็บอกว่าต้องเตรียมทั้งกำลังคนเครื่องจักรเครื่องกลอะไรทั้งหลายนี่ต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะคะ
3: ค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดเองนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการจังหวัดเนี่ยค่ะก็มีการเตรียมพร้อมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนต่างๆนะคะเรื่องของสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมทรัพยากรต่างๆให้พร้อมนะคะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องรถขนน้ำที่สุพรรณต่างๆอย่างขนาดเก็บชิ้นของปปเองปัจจุบันเราก็ได้ประสานเครื่องจากขนาดใหญ่คือรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยมาประจำไว้ที่จังหวัดไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินนะคะแล้วก็เรื่องของเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เนี่ยเราก็มาเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็รวมถึงถ้ากรณีที่ต้องมีการตั้งศูนย์อพยพหรือมีการกรอบอาหารเนี่ยอย่างนี้เราก็เตรียมรถผลิตน้ำดื่มเพื่อซักกอดสัตว์รถผลิตอาหารหรือใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเอาไว้ที่นี่เราก็จะมีทางกรมประกันสาธารณภัยก็จัดเข้ามาให้ด้วยแล้วก็เป็นที่งานเราก็มี ระดมทรัพยากรในพื้นที่ของเราด้วยเช่นเดียวกันทั้งของชลประทานเองปัจจุบันที่ผ่านมาก็มีการสูบผ่านน้ำเนี่ยเราก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของชลประทานเองสำนุนสักทางเขตขอนแก่นกับของเราเองเนี่ยก็มาช่วยสูบการน้ำก็เหมือนกันทุกๆภาคส่วนเราก็ทำในแผนเพื่อเชื่อมเขตของเราเนี่ยก็จะมีการจัดวางระบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนบ้างที่จะมีการร้องขอสนับสนุนกันได้อยู่ค่ะแล้วก็กำลังพลต่างๆของทางฝ่ายทหารเองหรือทางมูลนิธิต่างๆในการประสานการปฏิบัติตรงนี้ก็ท่านก็เน้นย้ำทุกปกติแล้วเรามีการประชุมเรื่องของการเด็กความพร้อมสารภัยไม่ว่าสถานการณ์ภัยต่างๆเราก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำแล้วก็เน้นย้ำสถานการณ์ให้มีการสอดคล้องกับการพยากรณ์อยู่ค่ะ
0: ก็เรียกว่าต้องเตรียมให้พร้อมรับทุกสถานการณ์เนาะก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเชภูมิเองเนี่ยมีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทั้งซ้อมแผนบนโต๊ะอะไรแบบนี้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์เชิญทุกหน่วยงานมาอย่างเราสองคนที่ฉันกับคุณสารนี่ก็ไปร่วมนะคะที่เป็น TTX เนาะ Table Top Exercise เนาะก็มีการเตรียมพร้อมเอาไว้ว่าที่บัญชาการเหตุการณ์ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาพอรับแจ้งแล้วจะอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ต้องซ้อมนะ
1: อย่างที
0: ่ทางกรมปภบอกอะไรนะเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีทุกชีวิตจะปลอดภัยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะทีนี้สมมติว่าเราเตรียมเอาไว้แล้วมันไม่ได้ใช้มันเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าไม่เตรียมแล้วมันเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ทันการนะนะคะทีนี้สมมติว่าถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยเราจะสามารถเข้าถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ภายในระยะเวลามากน้อยแค่ไหนคะท่านปภ.
3: ค่ะค่ะขอนำเรียนนะคะในการกิจการสาภัยอะค่ะมันต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะคะมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยตามระเบียบตามพรบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เรามีการฝึกซ้อมกันนี่แหละเราก็จะเอาเรื่องของแผนมาฝึกซ้อมเอาเรื่องกฎหมายมาจับนะคะเรื่องของการสาภัยเนี่ยเราก็จะอยู่เริ่มตั้งแต่การสาภัยในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระดับเบื้องต้นนะคะในการที่เข้าจัดการสาภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะถ้าเกินที่จะจัดการได้เนี่ยก็ต้องรายงานอำเภอนะคะหรือร้องขอส่วนการที่เกี่ยวข้องศูนย์ปฏิบัติของอำเภอเองก็รายงานจังหวัดตรงนี้จะต้องมีการร้อยเรียงกันขึ้นมาแล้วก็มีการซัพพอร์ตนะคะและการคือมันต้องทันเหตุการณ์นะคะมันต้องมีกำหนดการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับอยู่แล้วระดับจังหวัดระดับอำเภอลำดับท้องถิ่นนะคะเป็นการเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการและอำนวยการที่จะระดมสรรพกำลังต่างๆทั้งกำลังพลกำลังเครื่องไม้เครื่องมือนะคะการประสานการปฏิบัติท้องถิ่นท้องที่การจัดชุดปฏิบัติการลงเข้าและการช่วยเหลือตัวนี้จะเป็นตามขั้นตอนที่เราได้มีการซักซ้อมและมีการกำหนดอยู่ในแผนนะคะในการที่จะทำกันมานะคะในระบบที่ว่าเหมือนกับระดับหนึ่งคือท้องถิ่นนะระดับสองอำเภอจังหวัดนะอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องขอส่วนการที่เกี่ยวข้องต่างอำเภอด้วยกันหรือต่างจังหวัดหรือหน่วยแม่ของเราเองอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีการร้อยเรียงในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เป็นเครือข่ายกันในตั้งแต่ชุมชนลงมาถึงจังหวัดจนถึงกลุ่มเองอย่างนี้ค่ะก็จะทำค่ะประมาณนี
0: ้ก็จัดตามลำดับของเหตุเนาะว่าระดับมากน้อยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่หนักหนามากเท่าไหร่ก็ในระดับตำบลในระดับอำเภอบริหารจัดการกันเองได้นี่เราก็ทำกันไปแต่ถ้ามันเป็นเหตุใหญ่เป็นวิกฤตที่มันหนักขึ้นมันก็ต้องเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะในการที่จะความช่วยเหลือทีนี้สำหรับการเตือนภัยระบบการแจ้งเตือนภัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนของเราทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
3: ค่ะในเรื่องของการเตือนภัยเนาะกองในการป้องกันสาภัยจังหวัดโดยทางปภเอกที่เป็นฝ่ายเลขานะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยนะคะที่จะให้ถึงประชาชนนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในทุกช่องทางนะคะโดยที่เป็นทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางผ่านโทรศัพท์วิทยุใช่ไหม
0: คะ
3: หรือการหอกระจายข่าววิทยุชุมชนหรือสังคมออนไลน์นะคะเครือข่ายอาสาสมัครอบปลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือที่ผ่านทางผู้ในการของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นต้นตรงนี้ค่ะก็ถือว่ามันจะเป็นคือต้องใช้ทุกทางค่ะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนที่ในจุดที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก่อนเพื่อให้เตรียมความพร้อมนะในส่วนของกรมป้องกันสาภัยเองก็มีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเชลบอดคาสนะคะที่สามารถส่งระบบข้อความแจ้งเตือนเป็นในเหตุฉุกเฉินระดับ ชาติจากภาครัฐเองลงไปถึงจอโทรศัพท์มือถือของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายได้ทันท่วงทีนะคะโดยการส่งผ่านสอสัญญาณเครือข่ายมือถือต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องระบุไว้ได้โทรศัพท์เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะคือเธอจะเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้อย่างเราจะมีการติดตามสถานการณ์นะคะจากการพยากรณ์เองหรือสถานการณ์น้ำฝนหรือสถานการณ์ในพื้นที่ทางพื้นที่เองรายงานว่าจะส่งผลกระทบแบบพื้นที่ริมน้ำหรือฝนตกเรนบอมตรงไหนเนี่ยสื่อสารมายังเราทางฝ่ายเลขาเองก็จะดำเนินให้ผู้ว่าการจังหวัดนะคะแล้วก็ทำข้อความสั้นแจ้งทางกรมประมาณสาภัยเองส่งข้อความสั้นที่จะเป็นเป้าหมายในการแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีนะคะและอีกอย่างนึงช่องทางที่เราใช้ในจังหวัดเราเองก็อย่างเช่นเพจไทยภูมิดีอย่างเงี้ยค่ะหรือทางสวทเองก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการสื่อสารเข้าถึงประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครือข่ายทางที่เราจัดไว้อย่างมิสเตอร์เตือนภัยต่างๆที่เราผ่านการฝึกอบรมมาเราจะมีช่องทางกลุ่มไลน์เฉพาะในแต่ละสายหลายส่วนมากกองอเมริกาเองก็จะมีเรื่องของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำก็มีมิสเตอร์เตือนภัยหรือเครือข่ายของท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสื่อสารกันในหลายทุกช่องทางค่ะในการที่จะแจ้งเตือนค่ะโดยเน้นย้ำให้การแจ้งเตือนที่เป็นสารภัยต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญค่ะตรงนี้เป็นประเด็นค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าครอบคลุมในทุกช่องทางเนาะแล้วก็เซลล์บอดแคสต์นี้ก็ได้ผลคือมันไม่เหมือนกับส่งช็อตเมสเซจ SMS มา SMS ถ้าไม่เปิดดูก็ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเป็นเซลล์บอดแคสต์มันเด้งขึ้นมาเลย
3: มันเด้งแล้วมันจะมีเสียงแจ้ง
0: แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันสถานการณ์กันได้นะคะนี่ก็คือมิติใหม่ท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านนี้ได้ฝากคำแนะนำไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมพร้อมเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
3: จากความห่วงใยของเรานะคะก็เรียนพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของให้ได้ติดตามสถานการณ์นะคะให้ความสำคัญเรื่องของการติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศด้วยนะคะเราเตรียมความพร้อมของตนเองนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะในพื้นที่อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะเดียวกันก็ให้ป้องกันและลดผลกระทบของตัวเองตรวจตานะคะเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนนะคะเรื่องของการที่จะเตรียมถ้าสถานการณ์เราดูแลจากผลกระทบกับบ้านเรือนเราก็ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะกรณีทุกภัยเนาะเพื่อว่าจะลดความสูญเสียให้กับของทรัพย์สินของเราเองนะคะในส่วนที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราเตรียมความพร้อมเนี่ยผลกระทบของเราก็จะลดน้อยลงการเสียหายของทรัพย์สินชีวิตทรัพย์สินของเราก็จะลดน้อยลงก่อนที่หน่วยราชการหรือหน่วยใกล้เคียงหรือใครต่างๆจะมาช่วยเหลือเราเนี่ยเราต้องมีความเตรียมความพร้อมในตัวเราก่อนด้วยนะคะทั้งนั้นก็มีทั้งท้องถิ่นท้องที่เองก็สามารถแจ้งได้นะคะมีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทางฝ่ายปกครองเองกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านในอำเภอท่านผู้การจังหวัดส่วนราชการต่างๆก็พร้อมเข้าไปซัพพอร์ตในสิ่งที่ท่านได้รับความเดือดร้อนค่ะแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมของเราด้วยค่ะ
0: สายด่วนปภ.เราอะไรนะคะ
3: สายด่วนที่ปภ.เราสามารถแจ้งได้นะคะเป็นสายด่วน1784ค่ะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเป็นสายด่วนนิรภัยค่ะหรือทางจังหวัดเราเองนะคะสำนักปภ.จังหวัดเองก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีเวรที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะเป็นเบอร์044813325ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ปภ.จังหวัดเองค่ะ
0: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านแสงเสน่ห์เกตกระทุ่มนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็ครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดชัยภูมินะครับสายด่วน1784ก็จดเอาไว้นะครับเผื่อใครมีอยากแจ้งเหตุน้ำท่วมนะครับหรือว่าเจอกับภัยแล้งต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้ง
0: หรือภัยอะไรกันต่างๆก็แจ้งได้ที่สายด่วนของปภ.นะคะ1784ค่ะหรือ044813325นะคะก็สามารถโทรได้นะคะตลอด24ชั่วโมงตอนนี้นะคะเราจะไปทางด้านของการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะจากสวท.ไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำภูแล้วก็สวท.บึงกาฬนะคะที่จะมีรายงานกันเข้ามาตอนนี้ทีมงานของเรากำลังประสานงานกันอยู่ ู่นะคะทุกท่านยังอยู่ในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้สวทชัยภูมิเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการดิฉันเพชรรัตน์วังระหาและคุณศาสตร์ว่องการดีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวัน 15:00 นถึง 16:00 นนะคะทางสวทในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะ12สถานี12คลื่นความถี่นะคะติดตามรายการนี้ไปพร้อมๆกันค่ะไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างทีมงานเรายังติดต่อไม่ได้นะคะ
1: ก็เดี๋ยวมีเรื่องของส้มโอหวานบ้านแท่นแล้วกัน
0: ใช่เริ่มงานมาแล้วนะ
1: เริ่มงานแล้ว
0: ถ
1: ึ
0: ง23สิงหา
1: คมก็คือเมื่อวานนี้เองเริ่มงานเป็นวันแรกนะครับสำหรับเทศกาลส้มโอหวานที่บ้านแท่นครั้งที่11แล้วนะครับเป็นของดีอำเภอบ้านแท่นครับจัดขึ้น7วัน7คืนครับ17ถึง23สิงหาคม2569ครับที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเด่นนะครับโดยเฉพาะส้มโอหวานบ้านแท่นครับซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อรสชาติเนี่ยหวานหอมอร่อยนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของดีประจำอำเภอนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญของงานก็คืออยู่ในวันที่21สิงหาคมเป็นพิธีเปิดด้วย
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วคุณพัทรชัดนะคะจากสวทหนองบัวลำพูนะคะรองนายกนะคะเปิดงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงนะคะก็เมื่อไม่นานมานี้เองท่านก็ฉนันมาลงพื้นที่นะคะไปพบกับคุณพัทรชัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงกันบ้างหายเหนื่อยหรือยังทำงานทำเมื่อเดือน
4: เพราะว่างานเริ่มมาตั้งแต่วันที่14ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วส่วนท่านรองนายกก็มาเปิดงานวันที่15ก็คือวันเสาร์
0: ค่ะ
4: ครับเป็นงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูก็งานก็คือคักครับจัดในสนามสมเด็จพระนเรศวรก็เป็นเรื่องของคราวที่แล้วที่พอดีเข้ามาก็มาประชาสัมพันธ์งานไปแล้วทีนี้ก็จะมาแจ้งว่างานคือวันนี้วันสุดท้ายเป็นแต่ว่าท่านรองนายกก็มากล่าวเปิดงานแล้วก็พูดเรื่องของการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงว่าการที่เราจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเพราะอย่างเราเป็นภาคอีสานเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของเกษตรกรเนาะเป็นหลักบางคนได้ผลผลิตมาท่านก็บอกว่าเอาไปเท่าไปขายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้ราคาประมาณนึง
0: ก็ไม่ได้เยอะ
4: แต่

0: จังหวัดเพราะคิดว่ายังไงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรมันมีในทุกจังหวัดอยู่แล้วก็อยากให้ใช้โมเดลนี้เข้าไปประยุกต์เพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อาจจะเป็นภาคอีสานของเราเนี่ยครับที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรเยอะตัวนี้ก็ท่านรองนายกก็ฝากไว้เมื่อตอนงานวันพิธีเปิดครับผม
1: ก็น่าสนใจมันตรงทุกอย่างอย่างที่คุณพัทรชัดรายงานมาว่าท่านรองนายกนะคะบอกว่าถ้าเอาสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะไปทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นการ value added ก็คือเพิ่มมูลค่าให้มันมากยิ่งขึ้นไปต่อยอดมาทำเครื่องสำอางอย่างที่ว่าอาหารเสริมเองหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันไปอัพราคาขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีเหมือนปลูกผักก็ขายผักได้กำละ5 บาท 10 บาทแต่ถ้าเอาผักไปแปรรูปไปผลิตเป็นอย่างอื่นได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นแต่ว่าก็ต้องเป็นเกษตรประณีตนะต
2: ้
1: องถ้าเป็นปลูกผักก็ต้องเป็นผักออร์แกนิกปลอดสารจริงๆเพราะว่า
2: ต้องตั้งใจทำ
1: เอาไปทำยาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วมันต้องสะอาดมันต้องปลอดภัยกับผู้ใช้ต่อไปด้วยนะคะ
0: เพราะว่าในงานก็จะมีโซนที่เป็น12 สินค้าอัตลักษณ์ที่เป็นสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะเนี่ยครับอย่างเช่นพวกผ้าฝ้ายทอมือว่านอุตสาหกรรมพูมีการเรื่องของประมงไก่พื้นเมืองควายงามกาแฟคูซานที่เราปลูกเองเห็ดผักหวานป่ากล้วยน้ำว้าข้าวหอมมรกตอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ้อยซึ่งเราก็เอาตัวเนี้ยเข้ามาประยุกต์ดูว่าให้ความรู้ด้วยในคนที่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เอามาแปรรูปอะไรเขาขายอย่างเดียวสมมติอ้อยเขาก็ตัดได้แล้วขายอย่างเดียวไม่ได้มีการเอาไปแปรรูปทางเราก็มีเรื่องของว่าอ้อยเราไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างมีการช่วยส่งเสริมอะไรเงี้ยครับก็ช่วยในเกษตรกรตรงนี้ด้วยครับ
2: ก็ไปให้ความรู้ด้วยนะคร
1: ับ น่าสนใจค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณพัฒนชัดค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะไปกันต่อที่สวทบึงการค่ะจังหวัดบึงการน้ำโขงลงต่อเนื่องขณะที่ชลประทานเร่งปล่อยน้ำลงโขงเตรียมรับมือน้ำก้อนใหม่ไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวสวทบึงการค่ะ
3: พามาติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับโดยจังหวัดบึงการณขณะนี้นะครับ18 สิงหาคม 2569ระดับน้ำโขงลดลงต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันทางโครงการชลประทานบึงการได้เร่งปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการครับในวันนี้18 สิงหาคม 2569ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวัดระดับน้ำได้11 เมตรลดลงจากวันนี้38 เซนติเมตรซึ่งณขณะนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือสีเขียวนะครับโดยระดับตลิ่งที่จังหวัดบึงการเนี่ยอยู่ที่14 เมตรนะครับตอนนี้ก็จะต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3 เมตรนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติครับในขณะที่พื้นที่4 อำเภอติดริมแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงการอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงระดับน้ำโขงที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรก่อนหน้านี้วันนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีระดับน้ำลดลงตามระดับแม่น้ำโขงมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับทางด้านของโครงการชลประทานบึงการโดยนายสรายุทธม่วงทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงการกล่าวครับว่าโครงการชลประทานบึงการได้วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมของโครงการชลประทานบึงการตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัดได้353 มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่ประตูระบายน้ำห้วยบางบาดอำเภอเมืองบึงการส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำวัดได้ 390.7 สูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงประกอบกับมีปริมาณฝนที่ตกลงมาสะสมอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวนมากครับจึงต้องมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงจำนวน3 แห่งได้แก่ประตูระบายน้ำห้วยคาดอำเภอปากคาดเปิดประตูระบายน้ำ5 บานยกบานพ่นน้ำประตูระบายน้ำห้วยบางบาดตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงการเปิดประตูระบายน้ำ4 บานยกบานพ่นน้ำและประตูระบายน้ำห้วยกำแพงปิดบานประตูทั้ง6 บานแล้วสูบน้ำออกผ่านอาคารควบคุม 3.62 ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมและ
1: ค่ะนี่ก็คือการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเรานะคะสถานการณ์น้ำที่บึงการนะคะพอบอกว่าน้ำโขงลดลงต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็ชลประทานเร่งปล่อยน้ำลงโขงเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม
2: ่ก็
1: ย
2: ัง
1: น่าเป็นห่วงอยู่นะ
2: ค
1: ือระบายออกไปเพราะว่ามันจะมีน้ำมวลใหม่กลับเข้ามาเพื่อไม่ให้พี่น้องของเรานี่อ่วมอรทัยหน้าไปกว่านี้นั่นเอง

0: คงอยู่ไปจนถึงเดือนต้นตุลานะครับ
1: ก็กันยาตุลานี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักเลยนะคะน้ำเยอะเนี่ยมันเดือดร้อนจริงๆพอมันแล้งมันก็เดือดร้อนอีกเลยเอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารสาระที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะกับคัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันเพชรรัตน์หวังระหาค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเตดและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำที่ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านสันแสนสุขรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
10: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีส าระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
3: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
11: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2/2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาปทุมมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอกุจจับอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเรณูนครอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำเจีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอลำปลายมาสอำเภอกระสังอำเภอประโคนชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอกวนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอตาลโตจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจันแนะอำเภอสุทธิรินทร์อำเภอสมัยปาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดด้านนอกจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
14: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
15: มาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
16: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนจะเฮ็ดร่างผังเมืองครั้งที่1
15: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
16: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย 0:00 น.หอ 4:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าบอ
15: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
16: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
15: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับเดย่าในช่วงรายการของสวัสดีขอนแก่น16:10 น.โดยประมาณไปจนถึง16:30 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กับการแนะนำงานเพลงทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0432367 26และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้กับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่ค่ะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดจะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1 นะคะซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้19-20 สิงหาคม 2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1ในวันพรุ่งนี้ค่ะ19 สิงหาคม 2569ในช่วงเช้าเริ่ม9 นาฬิกาไปจนถึง12 นาฬิกานะคะโดยกลุ่มที่1นี้ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2ในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะมีขึ้นในช่วงบ่ายของกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2นี้ประกอบไปด้วยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป่าปอส่วนกลุ่มที่3ค่ะวันที่20 สิงหาคม 2569ช่วงเช้า9 นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงเลยค่ะโดยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวน้องและอบต.เมืองเพียนั่นเองสำหรับกลุ่มที่3ในวันที่20 สิงหาคมนี้นะคะในช่วงเช้าการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในระหว่างวันที่19-20 สิงหาคม 2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนทุกท่านค่ะได้ไปร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่นั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงนี้กันบ้างดีกว่าอย่าใจคนจนค่ะ

0: ผู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ
1: กับสารคดี3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะตอนกู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่ากันที่เรื่องราวของสายวิ่งสายสุขภาพนักวิ่งทุกท่านนะคะแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือ25ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิดที่ว่า Power Your Run ณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569ค่ะโดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันบนเส้นทางวิ่งที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือและก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสนามจากกรีธาโลกด้วยนะคะโดยการแข่งขันค่ะประกอบไปด้วย3ระยะด้วยกัน1ก็คือฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรค่ะ2มินิมาราธอน10กิโลเมตรและ3ฟันรัน5กิโลเมตรนั่นเองโดยนักวิ่งค่ะจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทั้งบริเวณโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะโดยผู้สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage แม่เมาะฮาฟมาราธอนค่ะเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569ซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้สมัครแล้วกว่า 3,200 คนจากเป้าหมายรองรับนักวิ่งสูงสุด 5,000 คนนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครวิ่งแม่เมาะฮาฟมาราธอนซึ่งจะจัดขึ้น25ตุลาคมนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebookแฟนเพจแม่เมาะฮาฟมาราธอนค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามบรมราชชนนีพันปีหลวงมีสมมุติให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำเนินชีวิต

0: พื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาขามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาขามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาขามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปช.วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจการถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำราษฎรบ้านกุดนาขามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาขาม5ครอบครัวบ้านหนองฮาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปลี่ยนอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชเสาวนีให้พลเอกณพลบุญทัพซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
1: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: พ มภูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์ขุดนาคามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกค.มีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านเด็กท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนเขาคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้ยี่ห้าไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็1ลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไป2ไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นน่ะมาฝึกมาทํางานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทําก็ทําเซรามิกบ้างทําเกมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี้ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น7-8ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทําลายไทยที่ทํารูปสัตว์ต่างๆครับตอนนี้เค้าก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนพวกอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามอะไรเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีนึงก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึก อาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไว้ไหมคือที่นี่มันมีหลายแบบแม้แต่วาดรูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
4: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณธรรมแผนกตกแต่งเขียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นมันเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานโครงการศิลปาชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกความถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาทำพ่อทำแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทำงานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกันและทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุฎนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุฎนาคามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิตพระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
1: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ เมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารับน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนาขามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
5: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะ
0: จากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้น

0: ิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่ว

0: โมง17นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
7: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินการเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดในนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วน ของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
4: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
11: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพาญา

ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์วันศุกร์นะพี่น้องเนาะ17:10 น.โดยประมาณกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 ครับนำข้อมูลข่าวสารสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่กำนองให้ได้ฟังกันเป็นประจำเสมอมื้อนี้เสียงอ้อยๆมื้อคืนนอนบ่หลับนอนบ่หลับก็เมื่อยล่ะพี่น้องเมื่อยล่ะเนาะก็ถึงไปเห็นเบียกน้ำเสียงว่ามีพลังจักหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะว่าไปอย่างแต่ว่าเนื้อหากับอันเนี่ยเหมือนเดิมในเรื่องของการเหตุการณ์เกษตรกับปีกับดอกนะว่าได้ขาดกับดีเจแดงก็เอาเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับปีกับดอกมาบอกสู่ฟังเหมือนเดิมนั่นแหละ เรื่องของการทำเกษตรเนาะเรื่องฟิกเล็กๆน้อยๆเนาะหรือว่าสิเป็นเรื่องของขอกฎหมายหรือว่าสิเป็นเรื่องของการเงินดีเจแดงก็บอกสู่ฟังตลอดตลอดสู่เรื่องสู่เล่า และก็ขอบคุณพี่น้องสุขคนที่เราฟังรายการดีเจแดงดีเจแดงเอาเนื้อหาสาระมาบอกสู่ฟังดีเจแดงกันลอยขายของไปยังคือขายของไปยังคือมาจัดรายการแบบว่าขายของ ยิ่งก็ไม่จะขายหรอกพี่น้องเนาะแต่ว่าดีเจแดงจำเป็นเพราะดีเจแดงเป็นดีเจจัดรายการวิทยุอยู่สถานีเดียวสถานีแห่งประเทศไทยนี่แหละเนาะ FM 99.5 นี่แหละแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการใส่ใจที่ต้องใจเองพอผมมีผู้ใดเป็นสปอนเซอร์ให้ดีเจแดงดีเจแดงก็เรียกว่าพ่อได้มีเงิน มีค่ำจักหน่อยนึงมาใจการใส่ใจในการจัดรายการวิทยุเนาะก็เลยต้องขายของจักหน่อยนึงเนาะกลับไปสร้างโรงงานให้โรงงานผลิตสินค้าดีเจแดงสร้างเองเนี่ยบ่ได้รับไผมาได้เนี่ยไปสร้างผลิตเองเลยไปคุยกับเจ้าของโรงงานขอผลิตสินค้าเนี่ยอยากได้สินค้าที่ดีคักดีเนี่ยดีอัศจรรย์แบบประเภทว่าพี่น้องเกษตรกรเอาไปใส่แล้วบ่มีผู้ใดจมแม้แต่คนเดียวแต่นะเจ้าของโรงงานเลยบอกมันแพงได้ดีเจแดงคือของดีมันต้องแพงเพิ่นว่า คือของดีราคาถูกไม่มีว่าซั่นว่าเจ้าของโรงงานเพิ่นว่าแล้วบ่ย่านซั่นว่าเพราะดีเจแดงเอากําไรนิดเดียวเอาแค่พอได้กําไรกําลีกําไรตามปกตินี่ล่ะนั่นล่ะก็เอามาโฆษณาขายให้พี่น้องเกษตรกรทั้งบ้านเพิ่นพี่น้องนางฟักจดเบอร์โทรดีเจแดง แล้วก็โทรมาสั่งนะสั่งแล้วสั่งอีกว่าตอนนี้ดีเจแดงก็ดีใจเอ้ยขันเขามาทางนี่เขามาถือทางหรอคือเขาบ่ได้เอากำไรหวังสิรวยเนี่ยดีเจแดงรวยค่ะคืออย่างนี้ท่านมันเป็นรวยย้อนขายของเนี่ยก็รวยจากอาชีพจากของรวยจากเรื่องการบริหารการเงินจากของกันก็เพราะมีกินมีใส่เนี่ยบ่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าขายกับบ่อยากเขายังว่าจากเขาเนื้อจากของก็เอาสมมาพาควดเนาะนี่ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆคนสั่งมาที่จริงว่าอยากอ่านซื้อว่าอ่านก็ได้เนาะนี่มาจาก เทศบาลดอนม่งเนาะจากตำบลบันโกงอำเภอหนองเรือเฮานี่แหละครับเนาะเพิ่นก็สร้างมาสร้าง2แถม1มาเจแดงส่งไปให้แล้วเด้อได้ซ่าแน่จะจมก็ว่าเฮ็ดผู้เดียวบ่มีทีมงานบ่เป็นบริษัทบ่เป็นเฒ่าแก่เด้เนี่ยเฮ็ดผู้เดียวเนาะแล้วก็มีจากสวัสดีครับตำบลสวัสดีอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะอ่านซื้อได้มั่งคุณพ่อแสวงแสวงทดคำเพิ่นก็สั่งสั่งดูแล้วล่ะแต่ก็มีคุณพ่อศรีนวลเนาะจากตำบลบัวใหญ่อำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็สั่งมาคือกันแล้วก็มีคุณแม่สาครเนาะจากตำบลบันเม่งบ้านหน้าวาดอำเภอหนองเรือขอนแก่นเพิ่นก็สั่งคือกันนะครับก็ส่งไปให้สุขคนนั่นแหละแต่ว่าอาจสิฮอดซ่าก็บ่ต้องจมเด้อแล้วก็มีคุณพ่อประสาทนะประสาทจากทากระเสริมสาธุนธรรมนี่นะจากทากระเสริมเพิ่งจะสร้างเพื่อใส่ดูนะครับก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงคือผงดำกาแดงนะตั้งซื้อไปทั่วประเทศนี่ละผงดำกาแดงซื้อผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยพี่น้องเฮ็ดจากหยังดีเจแดงกับบ่อยากอ่านสู้ฟังหน่อยผมไม่เฮ็ดจากหยังเอาไปว่ามันดีนะมันก็คือดีเจแดงจบเกษียณมากเนาะกะเรียกเกษตรตั้งกะหูตัวว่าพืชต้องการอีหยังก็ไปสร้างโรงงานให้เอานี่ใส่แน่เอานี่ใส่แน่เด้อพืชสิได้แข็งแรงสิได้สู้ได้สู้กับอากาศร้อนอากาศหนาวสู้ได้สภาพว่าน้ำท่วมสภาพว่าฝนแรงจังซี่เนาะให้พืชมันฟื้นตัวคือหลักๆก็คือไปเฮ็ดให้เซลล์พืชมันทำงานได้ปกตินั่นแหละผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงนี่เนาะบำรุงพืชเพิ่มประสิทธิภาพเสริมภูมิต้านทานฟื้นฟูปรับปรุงสมดุลให้พืชแข็งแรงคือเอาเป็นว่าสีดแล้วมันงามน่ะนะพี่น้องบ่ต้องมองแบบนักวิชาการบ่ต้องมองแบบพ่อค้าขายของดอกเอาไปสีดรอดงามอัศจรรย์1ซอง295 บาทนะ1ซอง295 บาท
พี่น้องสั่งไปปั๊บนะครับสีออกมาปุ๊บสิพอสิซ่องอยู่ข้างในซ่องน้อยๆคือซ่องอย่าทําใจเลยล่ะเนาะพี่น้องก็สีซ่องอย่าทําใจน้อยๆนั่นล่ะแล้วไปผสมน้ํา20ลิตรใส่ถังยางสีดเลยบัดที่เนี่ยเนาะก็สีคันสีเปียงเนี่ยก็บ่ได้พอไหลเด้แต่สีประยะกันสีไหลนึงอยู่ซ่องน้อยนึงอ่ะเนาะแต่โดยอัตราส่วนมันก็สีได้ประมาณสัก1ไหลนี่ล่ะพี่น้องอาจจะบอกโอ้ยหยาดบ่งามมันได้ทอหางบวงนี่แม่ซั่นมันเข้มข้นพี่น้องเด้อมันเข้มข้นบ่ต้องไปซีเรียสว่ามันสิงามบ่งามเด้อมันเข้มข้นตามอัตราส่วนที่คำนวณมาแล้วล่ะมันก็ประมาณนั่นล่ะเนาะซ่องน้อยๆนึงน่ะได้ผงไปละลายน้ำประมาณทอหางบวงนั่นล่ะเนาะพี่น้องก็ล้างเอาดีๆแล้วกันสีซ่องมากก็ล้างดีๆอย่าให้มันติดซ่องเด้อเสียดายของล้างดีๆแล้วก็ไปหาสีซะขันยานบ่งามดิเจแดงบอกว่าให้ใส่ซ่องหนึ่งไหลหนึ่งยานบ่งามกว่าสีเกินเนี่ยเพราะว่าก็เกินได้อยู่นะแต่ว่ามันก็เหมือนคนเฮาแหละกินเขาอิ่มแล้วก็เศร้าซ่านนะกินไปยังกระดอกกระเดี่ยกินหลายๆมันก็อ้วนบ่แข็งแรงป่วยยังสิเนาะแต่ว่าขันบ่สาใจกับสีหลายได้บ่ได้แต่อย่าเข้มข้นแค่นั้นล่ะขอร้องห้ามเข้มข้นก็คือ 1 ซ่องผสมน้ํา20ลิตรหลายคนไปเอา2ซ่องผสมน้ํา20ลิตรจังซี่มันเข้มข้นมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องมันได้หลายปวดพี่น้องลองนึกภาพดิได้ประคอมาโตนึงเอามาสับใส่หม้อต้มกินเกียร์เนี่ยบ่ใส่หม้อดอกตักเกียร์มาบวงนึงบ่ใส่หม้อดอกสดก็ไปใส่ปากเจ้าของก็ได้มันก็เข้มแล้วเนาะแต่ว่าขันเอาไปละลายในหม้อต้มประคอมันก็บ่เข้มดอกเนาะก็พอดีนั่นล่ะขันกินเข้มข้นหลายมันก็สิลวกปากแสบปากไปเพราะนั้นก็ใส่ตามอัตราส่วนที่ดีเจแดงแนะนํานั่นล่ะก็คือ1ซองน้อยๆน่ะผสมน้ํา20ลิตรถังสะพายเฮายางสีดมันก็คันสีดประยะกันสิประมาณไหลนึงคันสีดเปียงก็ครึ่งไหลเนาะก็เบิ่งแย่งกันเอาในการใส่ผลิตภัณฑ์เด้อผงดํากาแดงซองละ295บาทสั่ง2ซองแถม1ซองสั่งซองเดียว295บาทแต่คันสั่ง2ซองแถม1ซองผู้ใดสนใจก็โทรมาสั่งได้กับดีเจแดงเด้อหมายเลขโทรศัพท์0649789824เนาะจนประท่านก็เตรียมปากกาเตรียมโทรศัพท์ไว้แต่จดเบอร์ช่วงหลักก็แล้วกันมื้อนี้สิเริ่มต้นด้วยเพลงบ่เริ่มต้นด้วยหาเนื้อหาวิชาการก็ดิเจแดงพึ่งกลับมาจากปฏิบัติงานในท้องที่เนาะเดี๋ยวขอให้พี่น้องฟังเพลงก่อนจังหนึ่งงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวพี่น้อง

0: ้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดงพี่น้องเนาะโทรศัพท์เขามากเบอร์โทรหายไปแล้ววันหัน0649789824เนาะกะโทรศัพท์เขามาสั่งซื้อได้1ซอง295บาทเนาะสั่ง2ซองแถม1ซอง2ซองแถม1ซองผู้ใดสั่งซองเดียว295บาทแต่คันสั่ง2แถม1เนาะพี่น้องเนาะเป็นพัสดุเก็บนั่นปลายทางนะสำหรับผู้สนใจอยากเอาไปล่องใส่นี่จะแดงย้ำตลอดเนี่ยอยากให้เขางามอยากให้ผลผลิตมันดีขึ้นมันต้องไปเปลี่ยนที่เหตุปัจจัยอย่าเหตุคือเก่าอันเหตุคือเก่ามันสิได้คือเก่าเพราะนั้นอย่าเหตุแบบเดิมน่ะนะอย่าเหตุหน้าคือเก่าก็เปลี่ยนวิธีอยากให้เขาได้ดีขึ้นได้หลายขึ้นอย่าไปจ้างรถไถคันเก่านั่นเปลี่ยนเหตุปัจจัยน่ะนะอย่าไปเส้นปุ๋ยลาดเก่าอย่าไปซื้ออีหยังล่ะจะไปซื้อข้าวปลูกลานเก่าเปลี่ยนให้เหมือนนั่นแล้วเวลาปลูกมาน้ําเสร็จแล้วเวลาสิว่านก็จะไปจ้างผู้เก่ามาวานให้คือเปลี่ยนเหตุปัจจัยซะพอปีที่แล้วมันได้350โลต่อไร่ปีนี้คันเฮาเปลี่ยนเหตุปัจจัยมันก็สิได้400โล400กว่า500จังซี่นะนะเฮาเปลี่ยนเหตุปัจจัยเพราะนั้นการเอาปัจจัยการผลิตสิ่งใหม่ๆเข้าไปในการผลิตให้หน้าเฮาเนี่ยเนาะในการปลูกมันปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกสุยางอ่ะล่ะเฮาก็ต้องเปลี่ยนเหตุปัจจัยพี่น้องหลักการมันก็ง่ายๆซํานั้นล่ะอย่าเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดคือเก่ามันได้คือเก่าเพราะนั้นก็เปลี่ยนมื้อนี้มื้อนี้กล้าเปลี่ยนบ่ล่ะกล้าลงทุนบ่ล่ะกล้าลงทุนกับผงดํากาแดงดีเจแดงบ่ล่ะ295บาท1ซอง1 410ไร่แต่ว่าคันสั่ง2ซองแถม1ซองตกซองละ200นึงบ่ถึง200พร้อมเนาะแล้วก็สิได้ฮอด30ไร่เพราะนั้นก็ถ้าย่อยสีดได้สีดสัก 2-3 เทื่อก็เห็นผลกล้าการันตีสีดแล้วว่าดีว่างามเขียนประกอบดีเจแดงหลอดเนาะสนใจกับสร้างมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่หายไว้ มือบ้านเว้าเรื่องโทรศัพท์โอ้ไปมันโทรศัพท์พี่น้องมือบ้านเว้าเรื่องกฎหมายกับมีพี่น้องนะติดต่อดีเจแดงมาคำว่าทางไลน์อันขอถามเรื่องนี้เนี่ยนะจังสีดจังสีดนะเรื่องของกฎหมายนะดีเจแดงเรียนจบกฎหมาย อ้างได้เนี่ยจบนิติศาสตร์บัณฑิตได้เนี่ยเหลือแต่ไปสอบใบอนุญาตว่าความเนี่ยอ่านหนังสือตั้งแก่หนังสือก็ไปสอบใบอนุญาตว่าความก็สิเป็นท่านทนายพุ่นแล้วมันบอกแล้วตอนนี้ก็มีดีกรีแค่เรียนจบกฎหมายซื่อๆกับพ่อมีครอบครัวงูว่าปลากับพ่อให้ความรู้ได้อยู่เนาะถามในทุกแนวล่ะพี่น้องเนาะติดต่อดีเจแดงได้โดยการเอาเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงน่ะไปเก็บไว้ในเครื่องเจ้าของพอจะเมมเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงปั๊บเรียบร้อยมันก็สิขึ้นไล่ดีเจแดงเลยนะนาดีเจแดงแพแว่ขึ้นมาเลยสมมุตินี่มันดีกดเบอร์โทร0649789824ปั๊บเรียบร้อยผ่านไปหานาที6นาทีน่ะไล่ก็สิเด้งปึ้งขึ้นมาก็สิเห็นนาดีเจแดงก็เพิ่มเพื่อนก็คุยได้เลยถามอะไรทุกเรื่องดีเจแดงตอบให้ได้หมดนะครับบ่คิดเงินคิดค่ําในเรื่องของกฎหมายตอบให้ได้หมดผู้ใดมีปัญหาเรื่องของกฎหมายคุยได้หมดนะบ่ยากเพราะว่าเฮียนมาเสียโหลดเลี่ยนมาเจ้าคือเลี่ยนหลายแนวเถอะมันนะตอนเป็นเด็กน้อยก็เลี่ยนจบเกษตรใหญ่มากอ่ะเอ้ยหาเลี่ยนอย่างอีกก็ได้เลี่ยนจบกฎหมายจังซี่เนาะยังเล่งอยู่ว่าสิไปเลี่ยนอย่างอีกจังซี่เนาะพ่อได้ความรู้เอามาเว้าสู่พี่น้องฟังนี่ล่ะเนาะกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฮู้เดี๋ยวบ่ฮู้บ่ได้เด้บางทีเฮาก็สิเป็นแบบโอ้อันแล้วแต่เจ้านายน่ะล่ะค่ะจังซี่น่ะบ่ได้เด้อมันก็ต้องฮู้บ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆกฎหมายใกล้ตัวนี่พี่น้องก็ต้องไปหาความรู้บ้างยังบักม่วงบ้านข้างๆงามันเยอะไม่หัวเฮียนเจ้าของกินได้บ่จังซี่ ผู้น้องก็แบบเปียงสีกินบ่ได้มันเป็นหยังมันฆ่าหยังวะท่านมันกินบ่ได้เด้พี่น้องอย่าไปหากินวงก็จะเอางามันขามหัวมันเฮี้ยนเฮานี่ห้ามกินเด้ผิดกฎหมายเด้ลักทรัพย์เด้นั่นน่ะเห็นบ่ล่ะนั่นกฎหมายเพิ่นเขียนไว้อ๋อมันก็กินบ่ได้มันเข้าหัวเฮี้ยนเฮาว่าแม่ว่าซั่นว่าบ่มีสิทธิ์เด้พี่น้องอย่าไปหากินวงก็จะเอาบกวงใหญ่เขาขามหัวมาเนี่ยมันเป็นบกวงเขาเด้บ่เป็นบกวงเฮาเด้เพราะว่าหากมันอยู่ในหัวเฮี้ยนเขาเงามันอยู่ในหัวเฮียนเขาแข็งงามันเยอะไม่เฮียนเท่าเสือว่ามีสิทธิ์กินนะกินนั่นเป็นเรื่องเป็นเล่าได้นั่นคือโล่งขึ้นศาลนี่จะไปหากินเนี่ยเห็นปะขอกฎหมายบางอย่างเนี่ยเนาะแล้วซุปเมื่อนี่มันมีโทรศัพท์ ไอ้โทรศัพท์นี่แหละตัวปัญหาเพราะมันมีแอปพลิเคชันมีไลน์มีเฟซสมัยก่อนพี่น้องคนสร้างกันว่ามันสิด่ากันได้ง่ายๆเด้มันต้องขี่รถไปหากันไปด่าเด้ว่าสักกับศูนย์หลายกันสิต้องคิดว่าไปหาคนมานั่งฟังแล้วไปให้เขาแล้วเขาก็ได้ยินมาเฮาด่าเขาพูดกันกับเอาไปซ้อกันแต่ซุมือนี่มันมีโทรศัพท์บัดนี้คนก็บ่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเลยไปด่ากันในโทรศัพท์บัดนี้ผิดกฎหมายเด้พี่น้องอย่าไปหาด่าในโทรศัพท์เด้อย่าไปหาด่ากันในโทรศัพท์นะเปิด Facebook ขึ้นมามันสิเป็นหยัง Facebook ข่อย Facebook ส่วนตัวเพิ่นว่าเด้ก็ไปกดให้กันไปจมให้กันไปด่าให้กันมันมีข้อกฎหมายบางเรื่องที่เฮาบ่ค่อยรู้เรื่องนะสมมติเฮาไปเห็น Facebook ของผู้อื่นเขาเนี่ยเห็นข้อความของผู้อื่นเขาเนี่ยเฮาสูญให้หลายเฮาบ่ถูกตับน่ะนะเฮาเอากดเขาเรียกนะแคปชั่นหน้าจอปั๊บบัดว่าแล้วไปโพสโอ้ยคนบ่มีสมองบัดว่าได้ไปว่าเขาจังซี่นะแบบนี้มันสั่วตัวนี้จังซี่นะโหยระวังไปเด้เฮ็ดบ่ได้เด้พี่น้อง ไปหาแคปชั้นประจานข้าเจ้านี่คุกเดียนนึงพุ่นเด้ปรับอีกหมื่นนึงพุ่นเด้อกฎหมายเพิ่นบอกเฮาบ่มีสิทธิ์ไปว่าผู้ใดเด้ไปว่าออกโทรศัพท์บ่ได้ออกสื่อบ่ได้ออกหยังบ่ได้เด้จะไปหาว่าเขาเด้บ่ซั่นก็ไปว่าเขาอีกสมมติมันไปเบิ่งในโทรศัพท์ไปเห็นข่าวรถตํากันแล้วก็เขาด่ากันเขาให้กันเขาทะเลาะกันเฮาไปด่าเขาตื้มอีหยังสิหน้าเฮาโมโหล่ะเอาเป็นผู้ดูแล้วมีอารมณ์ร่วมกันไปด่าเขาตื้มเขาไปอีกนะโดยคำที่แบบหยาบคายด่าเนี่ยคือพิมพ์ด่าเขาเจ้านี่ละอันนี้คุกปีนึงผมเนี่ย นั่นมีความผิดเด้ครับคือ Facebook นี่คือในโทรศัพท์เขาบ่ได้มีไว้ให้ไปด่าไปหายกันเด้บ่ได้มีไว้ให้ไปประจานกันเด้เขามีไว้ให้เอาเรื่องความเรื่องความดีเรื่องแบบจันโลกโลกผมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยไปโพสต์อีกบางคนนี่นักหนาไปโพสต์ด่าเขาเจ้าระบุซื้อพร้อมเด้ระบุซื้อพร้อมเด้เมื่อใดจะคืนจังสีเนาะไปยังไปคดยังสีไปเบาเขาอีกเด้เพราะยังสมคุมเหนือน่ะนะเจ้าเป็นยังไปคดยังสีอันนี้เฮ็ดบ่ได้เด้พี่น้องอย่าไปหาเหตุติดคุกเด้นั่นน่ะ อันนี้คุก2ปีเด้ติดคุก2ปีปรับอีก 200,000 พุ่นเด้อเห็นบ่แล้วสินักก็นั่นบัดนี้ไปลอยถ่ายรูปคนแอบถ่ายรูปเขาเจ้าแล้วมาโพสต์ล่อเลียนเขาโอ้น่าเลียตนจังสันจังสี่อันนี้ก็คุกอีกแล้วเนี่ยนะมีแต่คุกอย่างเดียวเนี่ยโทษผู้ใดเป็นใส่โทรศัพท์ผิดประเภทเนี่ยโทรศัพท์เขาเอาไว้จะโทรหากันคันเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นติ๊กต็อกเนี่ยเขาให้เว้าสิ่งดีๆเท่านั้นเด้ไม่ไปมาหาเว้าสิ่งบ่ดีเด้คุก3ปีผู้นี้ไปล่อเขาเจ้าเนี่ยปั๊บอีก 300,000 พุ่นน่ะแล้วที่นักก็นั่นเอารูปคนอื่นเนี่ยเอารูปผู้อื่นแต่ของผู้ให้นะไปเห็น Facebook อยากให้คนมาหากจะหอมจะหออะไรไปเอาไปกอบรูปผู้อื่นมาผู้นี้คืองามแต่ผู้นี้คือรอแต่มาเห็นโปรไฟล์อย่างของอันนี้ก็ผิดที่พี่ดองไปหาลูกลักรูปผู้อื่นเขามาเนี่ยเห็นเป็นโปรไฟล์ปลอมจากของนี่คุก3ปีปรับ 200,000 พุ่นเด้อแล้วอันที่นึงที่หลายคนบ่เข้าใจคือศูนย์หลายเวลาคนยืมเงินยืมเงินเราบ่ใช่บ่ใช่เราจะขอไปทวงเขาบ่มีเงินให้การทวงหนี้เนี่ยครับมันผิดกันเราเด้กันไปทวงกันมันสูญเลยเด้ผู้เป็นหนี้เนี่ยก็ต้องทวงตลอดฉันไปขอเงินเห็นว่าแมนอยู่เป็นอย่างคนคือบ่สูญให้ธนาคารพาณิชย์ไทยขออนุญาตเอ่ยนามเนาะสมมติธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาไปทวงหนี้เขาคือบ่สูญให้เขาแต่คันเป็นคนเนี่ยเขาสูญหลอดสินะธนาคารขออนุญาตเอ่ยนามธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพทุกธนาคารในประเทศไทยเวลาเขาทวงหนี้เขาบ่เครียดเด้แต่ว่าเขาเป็นคนมาทวงเนี่ยเขาเครียดเขาสูญหลายนะสูญหลายมาทวงกันผู้ถือทวงกับสูญผู้ไปทวงบ่ได้เงินกับสูญคือการบัตรสูญเสร็จแล้วกับผู้ไปทวงบ่ได้เงินกลับมาบ้านสูญหลาย ไปโพสเฟซบุ๊กไปให้เขาจะโคตรอีหยังหนาด้านหนาเหมือนเป็นหนีบ่ย้อมใส่อย่างนี้ติดคุกได้นะนะอย่าไปหาโพสนะอันนี้เป็นข้อบังคับทางกฎหมายติดคุกเนี่ยปั๊บอีกแสนหนึ่งผมเนี่ยจะไปหาโพสทวงหนีประจานผู้ใดนะยืมแล้วไม่ใช้คนอะไรก็ไม่รู้อันผมจะไปหาโพสนะเพราะนั้นใส่โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์โทรศัพท์เอาไว้ถ้าไปเรียนหนังสือผมโทรศัพท์เอาไว้ถ้าไปหาความรู้มาพัฒนาอาชีพเจ้าของขันสิปลูกอ้อยให้ได้ให้ละหาสิบตันนั้นปลูกจังไหนได้โทรศัพท์มีไปเปิดเบิ้งขันสิอยากเลี้ยงบักไห้มันเลี้ยงจังไหนก็ไปหาเบิ้งในโทรศัพท์ขันสิขายยางพาราให้ได้ราคาดีต้องเฮ็ดจังไหนขันสิเหตุการณ์ตลาดจังไหนไปหาในโทรศัพท์อันนั้นคือเขามีไว้เพื่อประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของสาธารณะว่าเป็นมีไว้ให้ๆกันด่ากันเนี่ยพี่น้องเข้าใจมันถือและโทรศัพท์เนี่ยว่าหลายคนที่ผิดพลาดมาเยอะดีใจกับเป็นห่วงเป็นห่วงใส่ซื้อให้มันเปลี่ยนได้เนาะอ่ะคราวนี้บกมาเรื่องของการทํามาหากินพี่น้องเกษตรกรเนาะเรื่องของมันสำปะหลังจักหน่อยนึงมันสำปะหลังนี่ครับมันสำปะหลังก็เป็นพืชมหัศจรรย์ชนิดนึงนะพี่น้องนะเป็นพืชมหัศจรรย์ปลูกกันทั่วโลกล่ะมันสำปะหลังแต่ว่าทําความเข้าใจสัมมาทิฏฐิกันก่อนนิดนึงนะมั่นสำปะหลังเนี่ย เป็นพืชที่ทนแล้งเป็นพืชที่อยู่ได้บ่ตายง่ายๆขันบ่มีน้ำ บ่แม่นว่ามั่นสำปะหลังเป็นพืชที่บ่มักน้ำเนี่ยมั่นสำปะหลังนี่ครับเป็นพืชที่ทนแล้งคือทนการบ่มีน้ำบ่ตายนะนะแต่ว่าพืชทุกชนิดแหละดีเจแดงกากะลักตีเลยว่าร้อยละ95%ไปขันว่ามันตะบองเผ็ดตะบองเผ็ดก็ยังหมักเลยนะพืชทุกชนิดนี่ชอบน้ำพี่น้องแต่ชอบในปริมาณที่เหมาะสมกระบองเผ็ดกันเป็นมีน้ำขังหากหลายเพิ่นก็ตายตะบองเผ็ดเพิ่นมักประมาณสีพ่อซุ่มๆยังเสียนะต้องการน้ำประมาณนี้ขันเป็นพืชชนิดนี้ต้องการน้ำประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เขาต้องรู้จริตพืชแต่ละชนิดนะมันสับปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ทนแล้งพี่น้องย่ำเป็นทนแล้งบ่แม่นเพิ่นบ่มักน้ำเนี่ยมั่นสำปะหลังมักน้ำเนี่ยครับคันผู้ใดให้น้ำมั่นสำปะหลังได้นี่โอ้ยงามอัศจรรย์งามโพดงามโพกพุ่นล่ะครับสำหรับบริหารจัดการน้ำเนี่ยเด้ซึ่งปริมาณน้ำที่มั่นสำปะหลังต้องการกับปริมาณน้ำที่เพิ่นต้องการเนาะถ้าสามารถในพื้นที่ที่ปลูกมั่นน่ะควรสิมีน้ำประมาณ 1,400 ถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยครับตกลงมาเนี่ยตกลงมากอันคำว่ามิลลิเมตรต่อปีทางอันเอียงกรมอุทกศาสตร์เอียงกรมเนี่ยเขาสิมีบีเกอร์ไปรองรับน้ำฝนว่าฝนตกกี่มิลลิเมตรเขาสิมีตัววัดนะนะก็ขวดอยู่ประมาณนั้นแหละภาคอีสานเขาก็เหมาะอยู่ดอกแต่ว่าขันแรงหลายมันก็สูงไม่ได้เพราะนั้นมั่นสับปะหลังเลยเป็นพืชที่คนอีสานนิยมเนาะแต่ขันผู้ใดปลูกมั่นสับปะหลังขันสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำให้เพิ่นได้ซอยเพิ่นได้นะสิ่งที่ผลผลิตดีอัศจรรย์เลยเนาะมั่นสับปะหลังเป็นพืชที่ทนแล้งเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นมากน้ำโยเอาน้ำให้เพิ่นแต่ว่าอย่าให้หลายหัวสิเน่าน่ะนะให้มันให้น้ำมันสับปะหลังอย่างไรไม่ให้หัวเน่าก็ต้องมีการระบายน้ำที่ดีเนาะพืชบางชนิดนี่มันเกิดในน้ำได้เพราะมันว่าเพิ่นสิมากน้ำยังดีเจแดงว่าวยับตลอดว่าเขาเนี่ยมันใหญ่ได้น้ำได้โยแต่มันบ่แม่นพืชสิมันสิมากน้ำเพราะปานนั้นเด้ขนาดเพราะเจาะแจะนี่เขางามแต่ขนาดหลายปุ๊บนี่เขาบ่งามแต่กอบ่ดีเห็นบ่เพราะนั้นปริมาณน้ำมันก็ต้องรู้กะเกษตรกรก็ต้องมีความรู้พื้นฐานจังหน่อยนึงว่าเฮาควรสิบริหารจัดการน้ำจังไหนเนาะคันอยากปลูกมั่นสำปะหลังให้ผลผลิตดีพี่น้อง1 หนีออกจากเรื่องน้ำก่อนมาแต่เดิม1คือเอาเรือถอนก่อนดูกมั่นน่ะนะดูกมั่นต้องบ่มีเชื้อโรคบ่มีเพลแปลงปนคันอยากปลูกมั่นได้ดีเด้อเนี่ยซอดีๆไปเอาดูกมั่นมาจากแปลงไหนแต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรกันสิปลูกมั่นก็นอกจากคนสิปลูกใหม่ส่วนมากคนก็สิใส่ดูมั่นของเจ้าของเองล่ะพังกันสิฮู้ว่าดูมั่นหลอกใดปลอดโรคหลอกใดมันงามอันนี้ก็ฮู้แต่ว่าสำหรับคนที่มือใหม่หัดขับสิอยากปลูกนี่ก็ต้องสืบดีๆว่าดูมั่นน่ะนะมั่นเป็นแปลงที่ปราศจากโรคบ่เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาไปแจมาจากแปลงเขาจะปุ๊บมาปลูกของเจ้าของก็สิได้โรคติดมั่นล่ะเนาะเพราะดูมั่นเป็นผ้าหาน้ำโรคอยู่แล้วเนาะเลือกทอนพันธุ์ก็ต้องเป็นทอนพันธุ์ที่ปราศจากโรคนะแล้วก็อย่าให้มีเรื่องของแม่งเขาทำไร่มั่นสำปะหลังที่ดีที่เหมาะสำหรับการเอามาปลูกเนี่ยอย่าเลยปีอันผู้ใดบอกว่าโอ้มันเกินขวบแล้วล้านเลยสิอย่าไปหามาปลูกเด้อย่าให้มันเลยปี อยู่ประมาณจะ8เดือนเนี่ยนะ8เดือนขึ้นไปเนี่ยปลูกได้แล้วเหมาะสมแล้วอ่า8 9 10 11 12เนี่ยคือดูมันสิเหมาะสมเนาะแล้วที่สำคัญคือคันเพิ่นปลูกโอ้คันเพิ่นตัดแล้วก็มัดร่วมกันสั้นไหลจนแตกงาเนี่ยจะไปเอามาปลูกผลมันมันเกิดอยู่พี่น้องมันเกิดอยู่แต่ผลผลิตมันสิต่ำน่ะนะผลผลิตมันสิต่ำเพราะว่ามันล่ำมั่นดูมันหรือล่ำมั่นนี่แหละล่ำมั่นที่เขาเจ้าตัดเรียบร้อยแล้วปุ๊บดิเอามาปลูกดิคันให้ดีที่สุดพี่น้องบริหารให้มันดีอย่าเกิน15มื้ออย่าเกิน2อาทิตย์นั่นละเนาะอย่าเกิน2อาทิตย์มั่นมันสิมีความสดพร้อมสำหรับการจะเลื่อนเติบโตมันสิมีการสะสมอาหารอยู่ในดูมั่นของมันเองแล้วเวลาไปปลูกมันสิเกิดเมล็ดแล้วมันสิจะเริ่มเติบโตได้ดีดูมั่นบ่ควรเกิน15มื้อแต่เกษตรกรหลายคนที่จะแดงสังเกตเนี่ยสั้นสางหลัง มัดร่วมกันเอาไว้อยู่กลางแปลงพุ่นล่ะเนแตกงาไปทั่วไปทีบ่ว่างปลูกช่องนี้บ่ท่านเหมาะ40ปลูกกันว่าฝนบ่ท่านมากอ่ะว่าเออมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรเอ้ยเรื่องกันสิ่งแวดล้อมนั่นน่ะก็เข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าคันบริหารได้ในกรณีบริหารได้ควรสิหลีกเลี่ยงควรสิเป็นล่ำมั่นสดสดสดเลยเด้15มื้อบ่เกินห้ามเกินอันนี้มันสิตอบสนองต่อผลผลิตได้สูงมากเนาะแล้วดูกมัดนี่ก็จะสะเกิน30เซนจะไปหาตัดเหญ้าอยู่ประมาณ20เซนนี่พอดีพอดีพี่น้องดูกมันนี่20เซนแล้วตัดจะใส่มีอีตัวตัดเท่านั้นล่ะเอาเลียตัดเนาะดิจิแดงปลูกมัดเมื่อสักปีละ14 15ปีที่แล้วดิจิแดงเอาเลียตัดพี่น้องหัวเราะนะโอ้ยดูกมันผู้ใดพาเอาเลียตัดให้เอาเลียตัดเพราะว่าอย่างเพราะว่าล่ำมันดูกมันมันสิบ่แตกคันเอาเลียตัดน่ะมันแตกมันมีรูร้อยละแหงแล้วแตกล่ำมันก็ถ้าเอ็ดให้ประสิทธิภาพก็จะเริ่มตัวโตเพิ่นบ่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ครับก็เลือยตัดเลยเลือยตัดดูมั่นถ้าให้ดีก็นั่นดูมั่นก้อนจะเอาไปปลูกนะตัดเสร็จเราได้ดูมั่นมาปุ๊บความยาวประมาณ20เซนเนี่ยพี่น้องเอาไปแช่น้ำขี้หมูก่อนแช่น้ำขี้หมูเอาไปขอขี้หมูมาจากอันฟาร์มเลี้ยงหมูในหมู่บ้านนะหมู่บ้านผมมีคนเลี้ยงหมูจ้าคนก็ไปหาอยู่มั่วทางคางฟาร์มหมูขุนไปขอขี้หมูแห่งเขาเจ้ามาได้มาสอบหนึ่งสอบปุ๋ยหนึ่งเขากับมาทายใส่มุงเขียวแล้วเขากับเอามุงเขียวไปแช่ในถังน้ำ200ลิตรแช่ขึ้นเดียวพ่อจะแช่โดยมันเหม็นแช่ขึ้นเดียวแช่ตอนหกโมงแรงตื่นสามารถยกออกแล้วเอาน้ำนั่นแหละครับไปแช่ดูดมันว้ายดูดดูดมันที่เขาสีปูปัตตาเดียวมันสิดูดซับสารอาหารที่ได้จากขี้หมูนั่นแหละ เขาไปอยู่ในฟองน้ำอยู่กลางลำเพิ่นนะครับมันสิซอยให้ดูมันงามแตกยอดได้เร็วแตกหากได้เร็วอันนี้คือเป็นการเสริมธาตุอาหารให้กับดูมันได้ยั่งรวดเร็วและก็ราคาถูกโอ้ขี้ข้านหาดูอจิข้านหานขี้หมูคุ้นไหมดีเจแดงหาหยาหาหยาก็เอาผงดำกาแดงนี่แหละเตะเข้าประตูเจ้าของอีกผงดำกาแดงนี่แซ่ดูมันนี่งามอัศจรรย์ขึ้นกันได้พี่น้องผงดำกาแดง1ซอง295บาทเนี่ยเอาไปแล้วได้น้ำซอกถัง200ลิตรปุ๊บพี่น้องเอาดูมันแซ่เนี่ยเอาไปปลูกรับรองเกิดโอ้ยเขียวลืมงามอัศจรรย์แต่ว่าบ่อยากให้ซื้อดอกคันใส่คันแล่นหาขี้หมูได้ก็ไปแล่นหาขี้หมูต้องมาซื้อดอก200กว่าบาทมันก็ซื้อมาทั่วหลายเข่งอยู่มันแล่นหาขี้หมูน้ำหมู่บ้านเอามาเฮ็ดสีให้มันสัมพลังจากของเติบโตได้ดี20เส้นกันสังเกตเอาว่าให้มันมีหาตาน่ะดูกนึงเนาะตัดท่อนท่อนพันอย่างที่ดีเจแดงบอกล่ะตัดโดยเลื่อยเนาะท่อนเรียกว่าท่อนพันมันจะได้มีไม่มีความบอบช้ำเนาะขันบอบช้ำหลายเพิ่นกระสีมีปัญหาต่อการเจริญเติบโตเพิ่นแล้วนั่นคือวิธีการตัดดูกมันการบริหารดูกมันเนี่ยแล้วก็พันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญพันนี่พี่น้องพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการปลูกแต่ละพื้นที่ห้ามถามพอลุ่งเด้พอลุ่งจ่อใส่มั่นพันธุ์หยังกันมันคืองามคักแถวว่าเด้จริงๆแล้วพันธุ์ที่พอลุ่งปลูกน่ะอาจจะเป็นพันธุ์ที่บ่เหมาะสมกับบ้านเจ้าของก็ได้แต่ว่าเราดูแลดีเราใส่ปุ๋ยดีมันก็เลยงามเราขยันมันเพียรแต่พันธุ์ที่มันเหมาะกับพื้นที่เนี่ยต้องไปถามเด้ครับต้องไปหาเด้ว่ามันพันหยังที่สิเหมาะกับหมู่บ้านเจ้าของนี่บ้านน้องโคยนี่ต้องใช้มั่นพันหยังบ้านเจ้าของมันเป็นดินชุดหยังมันเหมาะสำหรับการปลูกมั่นสำปะหลังพันหยังอันนี้ขอให้ฮู้พื้นฐานก่อนต้องรู้ก่อนกันสิเป็นเกษตรกรปลูกมั่นสำปะหลังอีหลีต้องรู้ก่อนว่าบ้านเฮามันเหมาะสำหรับมั่นสำปะหลังพันหยังเ ถ้ามันเหมาะกับนักวิชาการเพิ่นบอกว่าอันระยองเด้อสิระยอง50จังซี่นะพี่น้องก็ไปแลนหา1,000สิมันเหมาะแล้วก็จบเลย1,000นี่เหมาะแล้วล่ะแล้วเฮาก็ไปเปลี่ยนเรื่องการจัดการเอาแต่ว่า1,000นี่มันเหมาะแล้วก็จบขอให้มันมี1,000ที่เหมาะ1,000ห้วยบงอันนี้เด้อเหมาะบ่แม่นว่าไปขี่รถไปเบิ่งยูนบุรีรัมย์เขาเจ้าปลูกมันสำปะหลังงามเป็นมันสำปะหลัง1,000พิษณุโลกมีบ่ปลูกมันสำปะหลังมันพิษณุโลกโอ้ไปขอ1,000เขาบ่ปลูกบ้านเจ้าของมันก็บ่ได้ผลผลิตตามที่เฮาไปเห็นอยู่จากบุรีรัมย์เด้เพราะว่า1,000แต่ละ1,000มันเหมาะสำหรับพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่บ่เหมือนกันเพราะนั้นเบสิกพื้นฐานเกษตรกรต้องรู้ก่อนว่าไฮของเจ้าของน่ะมันอยู่ในเขตตำบลหยังบ้านหยังอำเภอหยังมันเหมาะสำหรับมันสำปะหลัง1,000หยังถ้ามันเหมาะสำหรับ1,000นั่นก็โอเคใส่1,000ตลอดถ้า1,000ที่เหมาะปลูกแล้วมันบ่งามให้ไปดูที่การจัดการ เจ้าของจัดการดีบ่1,000นี่มันถูกต้องแล้วล่ะเพราะนักวิชาการเพิ่นบอกว่ามันแปลงของลุงน่ะต้องปลูกมัน1,000นี่เด้อดินสุดของลุงมันเหมาะสำหรับมันสำปะหลัง1,000นี่ปานนั้นก็ลอกไว้เลยว่าต้องปลูก1,000นี่ล่ะแต่ว่าให้ไปเปลี่ยนที่เหตุปัจจัยก็คือไปเปลี่ยนเรื่องของการเตรียมดินเปลี่ยนเรื่องของการเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนเรื่องของการเตรียมท่อน1,000เปลี่ยนเรื่องของการฉีดพ่นสารกระตุ้นอีหยังต่างไปเปลี่ยนเหตุพวกนั้นเอาแต่ว่า1,000นี่โอเคอยู่ตัวล่ะอันนี้คือวิธีการปลูกมั่นสับปะหลังให้ได้ผลผลิตที่ดีเหมาะสำหรับแปลงของจากของก็คือเลือกพันธุ์ให้มันถือเนาะปลูกช่วงไหน มั่นสับปะหลังปลูกช่วงไหน ปลูกช่วงที่ถนัดนี่แหละปลูกช่วงที่ว่างเรียกนี่แหละเนาะปลูกในช่วงต้นฝนเหมาะที่สุดช่วงต้นฝนเป็นอย่างคือปลูกช่วงต้นฝนเพราะว่ามันช่วงต้นฝนไม่ปลูกเสร็จแล้วมั่นกับปงโป่งเสร็จแล้วก็ได้น้ำฝนแม่ช่วงนั้นมันบ่ทันมีหัวแม่มันก็สิบ่ได้เน่าแม่จังซี่เนาะเพิ่นก็ว่ากำดับไว้แล้วว่าให้ปลูกช่วงต้นฝนแล้วพี่น้องก็บ่ปลูกช่วงต้นฝนดอกช่วงต้นฝนก็สิคาดไปเฮ็ดอย่างอื่นกันเนาะหลักสำคัญในการเลือกฤดูปลูกก็คือจัดมือปลูกให้มั่นสำปะหลังนี่ครับให้มั่นสำปะหลังช่วงอายุ3ถึง1ปีนี่ครับได้รับน้ำฝนหลายที่สุดว่างเล้งไว้เลยว่าอายุมันสำปะหลังเฮานี่3เดือนถึงฮอดกูเนี่ยมันต้องได้รับน้ำหลายที่สุดอาสิว่างไว้แค่ว่า3เดือนถึง10เดือนก็ได้ช่วง11 12เดือนนี่คันได้ฝนหลายนี่มันอาจสิมีปัญหาเรื่องมันเน่าจังซี่เนาะเฮาก็สิว่างแค่ว่าโอเคว่าปลูกไปได้สัก2เดือน3เดือนฝนมาแท้ล่ะจังซี่นะวางแผนจังซี่เด้ปลูกช่วงนี้ช่วงแรงๆนี่ล่ะแต่ว่าดูมันเฮาแซ่น้ำมาขี้หมูไว้แล้วมันป่งอยู่แล้วจังซี่เนาะแล้วก็ทาว่าอีก2เดือนฝนตกแท้อันนี้มันสำปะหลังสิงามเพราะว่าเพิ่นมันกำลังเติบโตช่วงเป็นเด็กน้อยเสร็จแล้วเจอฝนเข้าไปปัดตะนี่ฝนตกเดือนไหนสิ้นเมษาฝนตกมาปล่อยๆนั่นแหละประมาณนั่นแหละพฤษภานวลเลยจังซี่เนาะเมษาปลูกเลยจังซี่เนาะพฤษภาฝนเริ่มมาว่ามีทุนหน้ากับฝนหลายครับเพิ่นก็สิได้น้ำมันก็สิเริ่มเติบโตแต่ก็ผ่านไปเขาพื้นที่กากันแรงแล้วจังซี่เนาะช่วงปลายๆกับว่าเป็นยังดีขันมันแรงภาคอีสานเฮาส่วนมากมันสิเน่าขันน้ำหื้มหลายกับสิเน่ามาล่ะเพราะนั้นเฮาก็เร่งจังหวะการปลูกให้ดีเนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนกับตอนล่างเร่งเดือนปลูกเดือนไหนขันตอนล่างเขาเจ้าสิมีเดือนปลูกอยู่คือเขาเจ้าประมาณกลางมีหน้าเขาปลูกเลยเด้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยบ้านแม่ออกดีเจแดงเนี่ยอยู่โคราชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในโคราชเขาจะสิปลูกประมาณกลางมีนาเลยครับไอ้โอ้ยสิ้นมีนาว่ามันกลางมีนาเออเดี๋ยวจำเมื่อไปเบิ่งให้มันเออประมาณสิ้นเดือนมีนาเนาะแต่ว่าขันภาคอีสานเฮานี่อีสานบนเฮานี่สิปลูกประมาณกลางมีนากลางมีนาเฮาก็สิเริ่มปลูกแล้วเป็นการบริหารจัดการช่วงการปลูกเนาะเฮาก็ปลูกไปอย่าเลยพฤษภาอยู่ประมาณกลางพฤษภาเฮาก็ปลูกจบทุกอย่างเห็นป่ะหรือว่าอีกช่วงนึงนะเอาเขตขอนแก่นเฮาเขตจังหวัดบ้านอีสานบนเฮาเนี่ยเนาะก็สิปลูกอีกทีนึงมั่นก็ปลูกเดือนตุลาเนาะตุลาก็ต้นตุลาไปถึงกลางพฤศจิกาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการปลูกเนาะเพราะนั้นเลือกเดือนให้มันเหมาะ ช่วงพฤศจิกาเนี่ยเฮาก็เกี่ยวเข่าเรียบร้อยแล้วล่ะเฮาอาจสิความกันแต่น้อยนึงกับเรื่องของการเกี่ยวเข่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรก็คือเกี่ยวเข่าเสร็จแล้วก็ลุยปลูกมันสำปะหลังต่อแต่ละนั่นคือเป็นช่วงที่เหมาะสมคันเฮาปลูกในช่วงที่เหมาะสมได้ปุ๊บผลผลิตเฮาก็สิดีนะมันสำปะหลังเฮาก็สิบ่มีปัญหาเรื่องขาดน้ำกับบ่มีปัญหาเรื่องหัวมันที่มันใหญ่แล้วมันไปหึ้มแล้วมันก็ไปเน่า แต่ว่าปัญหาการหึ่มนี่ดีเจแดงกับสิบอกว่ามันแก้ปัญหาได้อยู่หรอกแต่มันหึ่มนะดินบางแปลงนี่ครับแรงกับยังหึ่มกับมีเลยพี่น้อง สาเหตุที่ไฮมันสัมปะหลังแรงปัญหาก็ตามว่ายังมีปัญหามันเน่าอยู่ก็เกิดจากปัญหาดินดานนั่นแหละพี่น้องต้องย่อมเสียเงินเพิ่มเนี่ยไปเอารถไถมาแล้วก็ลงลิปเปอร์ลิปเปอร์คือแทงเล็กเงาๆอยู่หลังรถไถน่ะ3แทง4แทงแล้วแต่เขาจะเอาสิเจาะลงไปในขี้ดินลึกประมาณเกือบเมตรพุ่นล่ะดันดินดานข้างล่างมันแตกเพื่อเห็นมันเป็นการระบายน้ำการระเบิดดินดานนี่สำคัญขั้นมากพี่น้องเกษตรกรดีเจแดงย้ำเด้อต้องลงทุนในจังหน่อยนึงในการระเบิดดินดานผู้ใดกับผู้ใดเป็นชาวไร่เนี่ยเพราะหยังเพราะว่าดินดานนี่มันเป็นตัวสกัดกั้นบ่ให้น้ำหลายโพดว่าให้น้ำที่มันไหลเวลาฝนตกไหลซึมลงไปข้างล่างมันก็เลยหืมอยู่ข้างเทิงแล้วก็ดินดานเป็นตัวกันเวลามันแรงว่าให้น้ำจากข้างล่างซึมขึ้นมาข้างเทิงเหยขึ้นมาข้างเทิงให้พื้นได้คือนึกภาพง่ายๆดินดานเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์นะนะ เป็นปูนซีเมนต์สั้นหนึ่งแล้วก็เอาดินมาถมปูนซีเมนต์แล้วก็ปลูกมันทั้งปูนทั้งฉีดดินทั้งปูนซีเมนต์นะนะคือความชื้นจากข้างล่างบ่มีสิทธิ์ขึ้นมาซอยมันสะปะหลังเพราะว่าเป็นดินดานความชื้นจากข้างเทิงบ่มีการระบายหนีเพราะว่าเป็นดินดานสินะการระเบิดนาดินคือระเบิดอะไรตัวดินดานเนี่ยซีซอยให้มันสะปะหลังหนีจากสภาพอากาศหึ่มแล้วก็บ่เน่าน่ะนะเตียงเด้ แต่ก็ต้องวันเงินเจ้าของมาปีจักประมาณจัก 5-6 ปีเฮ็ดเทื่อนึงนี่สิให้มันสะปะหลังเจ้าของหมดปัญหาเรื่องหึ่มน่ะนะมันสิบ่ได้เน่าเนาะเอาลิปเปอร์ภาษารถไถเขาหูจักอยู่ดอกลงลิปเปอร์นี่ให้หนึ่งจักบาทถามพอลุงเล่าให้เล่าไปลงลิปเปอร์ให้แล้วสิหมดปัญหาทันทีเลยคือเป็นการระเบิดดินดานอันนี้มั่นสัมปะหลังเพิ่นต้องการมากเนาะหลายแปลงมันที่มันมีปัญหามั่นนงมั่นเนาเกิดจากการเข้าบ่เคยระเบิดดินดานดินดานอยู่ข้างล่างมันเกิดจากสองสาเหตุคือเกิดโดยธรรมชาติกับเกิดจากพฤติกรรมการทำการเกษตรของซุ้มเฮ้าเจ้าข่อยนี่ล่ะก็คือมีเครื่องจักรกลนักเขาไปได้พื้นที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายปี8ปี9ปี10ปีมันเลยเกิดการกดทับคือเวลารถไถน่ะ พี่น้องไถให้ไถหน้าเนี่ยเนาะเฮาผ่าน3ไถนี่ครับมันก็ลึกได้แค่ผ่าน3นั่นเด้แต่ว่าต่ําก็ผ่าน3เนี่ยมันบ่มีการไถพวดใดทั้งสิ้นมันเกิดการบดทับทุกปีรถแจมั่นเข้าไปรถ10ล้อเข้าไปรถไถแรงเข้าไปอยู่ชั้นล่างมันถืออัดอัดอัดตลอดเพราะนั้นเขาต้องระเบิดดินดานเพื่อให้มันมีการซึมความชื้นจากข้างบนลงล่างได้แล้วก็ข้างล่างขึ้นเทิงได้นะเห็นบ่อันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกมั่นสำปะหลังนี่บอกแต่เรื่องการของการเตรียมดินกับเตรียมทอนพันธุ์แล้วก็ชมเวลาปลูกสุดท้แล้วมันก็มีเทคนิคเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินมั่นสำปะหลังเป็นพืชที่โอ้ยปลูกแล้วดินเสื่อมประสันมันบ่เสื่อมอะไรยังไงพอมันพี่น้องหอบออกจากแปลงเนี่ยว่าเป็นหน่อยตันนี่ครับไฮมันไฮนึงเนี่ยอ๋อปลูกงามๆเลยสี่ห้าตันหอบออกจากแตงก็คือถาดอาหารที่มันสับหลังเอาไปเป็นหัวมันเนี่ยเข้าแก่หนีเหมือนแล้วเขาเพิ่งเติมอย่างลงไปบางแปลงนี่ครับดูมันกับขนออกใบมันกับยังเผาถิ่มเนาะเพราะนั้นมันสิเอาข้อมูลสมบูรณ์มาจากใส่เพราะนั้นพี่น้องก็ต้องเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในพื้นที่ให้ได้นะครับพี่น้องปรับปรุงบำรุงดินว่าเป็นปรับปรุงบำรุงดินโดยการไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ได้เนี่ยมันเปลืองเอาเห็ดอย่างใดก็คือใส่ขี้ฝุ่นเนาะขี้ไก่ขี้ง้อขี้ควายขี้หมูทุกอย่างเติมลงไปในพื้นที่เพื่อสิเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับมั่นสำปะหลังสำหรับการงามแหละพี่น้องเนาะเพราะมั่นสำปะหลังเป็นพืชที่ทนแรงให้ผลผลิตที่สูงอยู่ขันดูแลดีแล้วก็ดูแลจัดการง่ายแล้วก็เหมาะกับภาคอีสานบ้านเฮาแต่เห็ดจังใดให้มันได้หลายกว่าให้ละ3ตันก็คือประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะปรับปรุง

เดี๋ยวเบิ่งหนากันกูเฮาซอยกันสร้างต่อมาหารกันอสิได้ถือครองเนาะหนึ่งซอง295สองซองแถม1ซองนะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์สุดท้าย0649789824 0649789824เนาะกะคงสิได้เวลาอำลาพระจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสุภูสุคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกะเสร็จสบายใจโดยดีเจแดงกิจใช่สงครามเนาะหมายเลขโทรศัพท์ยังจับอยู่เด้อวะโทรมาได้ตลอดได้รับเวลาดีเจแดงรับสายเองเนาะแล้วก็สอบถามได้ทุกเรื่องอยากถามเรื่องอย่างดีเจแดงตอบได้หมดนั่นแหละเนาะตอบไปได้ก็สิไปหาข้อมูลมาบอกสุภูพี่น้องฟังเองเนาะอำลาพระจากไปแล้วโชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: ข่าวดีแม่บอกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
1: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
0: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวาพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
1: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.น้องงามใสอบต.ป้าปอ
0: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
1: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: โทร02-955-5440ถึง43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไผ่จังหวัดขอนแก่น
2: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
7: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
10: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ มขผนึกทุกภาคส่วนจัด Sustainability for All 2026เชื่อมองค์ความรู้นวัตกรรมชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสตรีไทยปี2569ชู26สำรับพื้นถิ่นต่อยอดภูมิปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจชุมชนผู้ว่าขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีสิทธิดินวัดป่าอรุณยารามพลโทอรุณชู6ประเด็นยกระดับการป้องกันประเทศรับโรคแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามหลายมิติย้ำความมั่นคงเป็นภารกิจของทั้งประเทศมขผนึกทุกภาคส่วนจัด Sustainability for All 2026เชื่อมองค์ความรู้นวัตกรรมชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ลานโปรโมชั่นเซนจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน Sustainability for All 2026ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชนร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความรู้งานวิจัยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยภายในงานรวบรวมนิทรรศการและร้านค้ากว่า50บูธจากชุมชนและผู้ประกอบการหลายกลุ่มพร้อมกิจกรรมตลอด2วันทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแฟชั่นโชว์เวทีเสวนาวิชาการการประกวดประดิษฐ์ด้านทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจากนักเรียนนักศึกษาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มุ่งนำความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั้งนี้การจัดงานยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงวัยและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างมีศักดิ์ศรีสอดคล้องกับแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG งานครั้งนี้จะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยกับชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์จริงยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสตรีไทยปี2569ชู26สำรับพื้นถิ่นต่อยอดภูมิปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจชุมชนวันนี้ที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานงานสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อสำรับสตรีสีขอนแก่นโดยมีนางสาวทิพยดาทวิตกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก26อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหน่วยงานภาครัฐเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกปีโดยภายในงานนำเสนออัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นผ่าน26สำรับจาก26อำเภอสะท้อนองค์ความรู้วัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมจัดเสวนาพลังสตรีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเมนูอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมมาสเตอร์คลาสเปิดตำรับแม่หลวงและการประกวดอาหารพื้นถิ่นจาก26อำเภอโดยมุ่งนำภูมิปัญญาด้านอาหารมาสืบสานวัฒนธรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและยกระดับบทบาทสตรีจากแม่ครัวในครัวเรือนสู่ผู้สร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนี้โครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่นจำนวน 200,000 บาทสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีรวมพลังเครือข่ายสตรีจังหวัดขอนแก่นในการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดทางทุนวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยเปิดโอกาสให้สตรีนำองค์ความรู้และทักษะด้านอาหารมาพัฒนาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นต่อไปผู้ว่าขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีสิทธิดินวัดป่าอรุณยาราม ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์โฉนดในที่ดินของวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้ดำหนักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนพื้นที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนินการตามกระบวนกฎหมายที่กำหนดได้ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองกล่าวว่าก่อนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางไปวัดหนองแวงพระอารามหลวงเพื่อกราบเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและติดตามรายละเอียดพร้อมขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลความสงบและความปลอดภัยภายในวัดป่าอดุญญารามเพื่อป้องกันเหตุที่อาจนำเอาไปสู่ความรุนแรงสำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานให้ตามขั้นตอนเร็วที่สุด
0: นโยบายรัฐบาลเห็นทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
10: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้พลโทอดุลชู6ประเด็นยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามหลายมิติย้ำความมั่นคงเป็นภารกิจของทั้งประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Security Dialogue 2026หัวข้อ Defense and Security in an Era for Uncertainty การป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนโดยเสนอกรอบการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อสภาพความแวดล้อมด้านความมั่นคงใน6ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันรับมือปรับตัวและฟื้นตัวจากภัยคุกคามในอนาคตได้แก่1มองภัยคุกคามให้กว้างและมองให้เห็นก่อนกลายเป็นวิกฤตซึ่งปัจจุบันภัยคุกคามได้เปลี่ยนจากภัยทางทหารแบบดั้งเดิมไปสู่ภัยคุกคามแบบผสมผสานทั้งภัยไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์โดรนและระบบไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติ2ยกระดับความพร้อมของกองทัพจากความพร้อมด้านยุทธโภคกรสู่ความพร้อมของทั้งระบบโดยกองทัพต้องพร้อมรับภัยคุกคามหลายมิติ3สร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบความสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติ4สร้าง Nation Resilience ให้ประเทศพร้อมก่อนวิกฤตมาถึงตั้งแต่การป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองฟื้นฟู5เปลี่ยนจากซื้ออาวุธสู่สร้างขีดความสามารถของประเทศประเทศไทยไม่จำเป็นต้องผลิตทุกอย่างเองแต่ต้องมีความสามารถในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศโดยเฉพาะระบบโดรนไร้คนขับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ6รักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประเทศไทยต้องสามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายร่วมมือกับทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันต้องสามารถตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศไทยได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ใช่เพียงการสร้างกำลังรบแต่คือการสร้างความสามารถของประเทศไทยในการอยู่รอดปรับตัวและยืนหยัดได้ด้วยตนเองประเทศที่มั่นคงไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามแต่คือประเทศที่เมื่อภัยคุกคามมาถึงและยังสามารถยืนหยัดตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปได้และนี่คือโจทย์ของการป้องกันประเทศในยุคแห่งความไม่แน่นอนและเป็นความมั่นคงที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาสีบุญสมอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าหลนหลนคำกริยาหมายถึงเคี้ยวของบางอย่างเช่นปลาร้าปลาเจ่าให้ละลายและงวดข้นเพื่อปรุงเป็นอาหารหลนคำนามหมายถึงอาหารประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งประกอบด้วยกะทิหัวหอมหมูหรือกุ้งสับเคี่ยวรวมกันแล้วใส่ปลาร้าหรือเต้าเจี้ยวแห้งเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกชื่อตามนั้นปรุงรสให้เปรี้ยวเค็มหวานเช่นปลาร้าหลนเต้าเจี้ยวหลนรับประทานกับผักสดติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
13: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลส่งออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
14: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งทุกค่ำคืนยามเย็นๆนะคะประจำวันอังคารค่ะทางสวทขอนแก่นทุกช่องทางกันเลยทีเดียว FM 99.50 MHz นะคะและบนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อธิรยามังคานีวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะคะคุณศักดาค่ะที่อยู่ด้วยกันช่างประจำวันภาพเสียงชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะและที่สำคัญค่ะเราต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านรวมไปถึงรัชกาลปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเรียกว่าพ่อของปวงชนชาวไทยที่ปกครองประเทศชาติไทยดั่งพ่อปกครองลูกนะคะไม่ว่าจะแห่งหนตำบลใดค่ะพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่างเรียกว่าประชาชนปลื้มปิติยินดีมาเฝ้ารอรับเสด็จทุกครั้งที่มีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประสบกรณิกรชาวไทยและเสียงแซ่ซ้องทรงพระเจริญค่ะดังกึกก้องทั่วทั้งแผ่นดินไทยแต่สำหรับค่ำคืนนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่าประชาชนชาวไทยนั้นยังคงร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินนะคะถึงแม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตค่ะแต่คุณงามความดีหรือพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยหลากหลายด้านนะคะวันนี้เรามีสารคดีสกู๊ปพิเศษที่ทรงคุณค่าค่ะมาให้ทุกท่านได้รับฟังและรับชมกันนะคะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้สร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยดังที่ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ให้เรียกว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งประเทศค่ะทุกสถานีนำเรื่องราวที่ทรงคุณค่านี้มาเผยแพร่สู่สายตาพี่น้องประชาชนเพื่อต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ซึ่งค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่สำคัญกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะชุดไทยจิรดานะคะชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิรดาและโหฐานพระราชวังดุสิตชุดไทยพิธีกลางวันซึ่งใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมกับโอกาสซึ่งชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบนะคะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ และเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเรื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาสชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามณฑียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวกชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
ส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้ซึ่งเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑลหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

คุณผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะนี่คือรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะนำเสนอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่านี้และวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ค่ะที่มีทั้งสารคดีพิเศษเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรอันงดงามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะนอกจากนี้ค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาด้านไม่ว่าจะเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพให้กับพี่น้องประชาชนหรือประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดารค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทั้งด้านงานสาธารณสุขผ่านสภากาชาติไทยรวมถึงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยดังเช่นชุดไทยพระราชนิยมที่วันนี้เรานำเสนอกันนะคะทรงมีพระเมตตาหลากหลายด้านนะคะที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีนะคะมีความสงบสุขร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านนะคะเรามาพูดถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสที่สำคัญในความตอนหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าเพื่อสนับสนุนการสร้างแหล่งน้ำและการปลูกป่าคู่กันนั่นเองแม้กระทั่งทรงเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมและให้ชาวบ้านนะคะอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลบนเกาะมันในค่ะที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ท้องทะเลค่ะเราชาวไทยจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาอันเปี่ยมล้นที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะอยู่ดีกินดีหรือมีความสุขสงบร่มเย็นค่ะเรามาต่างร่วมน้อมถวายอาลัยแต่พระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้านการทำความดีเพื่อหัวใจหรือทำความดีมาจากใจทุกอย่างคุณผู้ชมผู้ฟังคะหรือจะในโครงการกิจกรรมต่างๆนะที่พระองค์พระราชทานไว้ให้นะคะเรามาสานต่อค่ะรวมไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระเมตตาค่ะพระองค์ก็ทรงมีความห่วงใยดูแลประชาชนไม่เลือกชนชั้นวรรณะนะคะแต่เราจะต้องมาตอบแทนคุณแผ่นดินและมาร่วมเชิดชูไว้ซึ่ง3สถาบันหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะให้รุ่นลูกหลานเยาวชนในปัจจุบันนี้ค่ะมาร่วมต่างแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้ทุกท่านนะคะได้สอนลูกหลานว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะตั้งแต่รัชกาลแรกจนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้เรามีความสงบสุขเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็นี่แหละค่ะทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทุกรัชสมัยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่านนะคะที่ทรงมีพระเมตตาค่ะต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะคะมาสานต่อแล้วก็หรือว่ากดไลค์กดแชร์รายการนี้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ประชาชนชาวไทยได้ลุกขึ้นมาค่ะหรือมายืนหยัดต่อสู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะเพื่อให้เป็นไทยและให้ด้ามขวานแห่งนี้ค่ะ
เป็นสยามเมืองยิ้มตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานไม่ให้ใครมารุกรานนะคะและปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับวันนี้รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับดิฉันจิรพรมั่งคั่งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะประจำวันอังคารทุกวันอังคารเลยนะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่าฝากกันในช่วงเวลา 18.30 นาทีถึง 19.00 นค่ะเราไปถึงบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เราไลฟ์สดกันนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะรายการดีๆมีคุณภาพและเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่านำเสนอกันบนสทขอนแก่นแห่งนี้ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อชิรยาบางธานีและช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะคุณศักดาวิทยาการนะคะส่วนนี้ดิฉันลาไปแล้วพร้อมกับงานเพลงพระราชนิพนธ์ฝากทุกท่านให้ได้รับฟังกันยามเย็นๆสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 生啊，只听曲唱，只靠杀生啊。男人买哇，帕玛哈干啥太，帕玛哈干啥太。
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
2: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุน

0: ุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
1: Built in Thailand and you're not entering a single market you're entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
0: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี
4: ้นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1,300,000 ล้านบาทถึง 1,800,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับ ระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
5: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
2: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่า รุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
7: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นที่พบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปค.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดทริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
10: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการที่อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิระวันช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่ง ไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังนี่หมอกลงหนาใช่ครับพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็บจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอเชิญรับฟังธรรมะและคติเตือนใจในรายการนานาสาระธรรม

ันว่าคนคนนี้คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็หากมีคนดีคนเถคนเก๋ได้กี่ก็ตายมีผู้ดีผู้หายผอมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบทั้งคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชะล่าเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เนาะครับเนาะมื้อนี้พวกข้าวรเทพเวียงแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่หม่องนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา 19:30 น.ฮอดเวลา 20:00 น.หรือว่าทุ่มเคิงฮอด 20:00 น.ทุกวันอังคารครับผมอันว่ามื้อนี้ผู้ขามาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามื้อนี้เป็นวันอังคารที่18เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น5ค่ําเดือน9ปีมะเมียนั่นเปลี่ยนแล้วเด้เพราะว่าออกใหม่ค่ํานึงเดือน9ก็วันศุกร์ที่14บังหันเนาะผ่านมาครับผมก็คือเก่าล่ะครับพ่อแม่พี่น้องรายการหน้าสารธรรมพ่อแม่พี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็นําสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเว้าให้ฟังบ่ได้เว้าให้เสือบ่เสือนั่นสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อนที่จะตัดสินใจในการเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาซึ่งโยนิโสมนสิการสิอยู่คู่กันกับปรโตโคสะปรโตโคสะคันแปลแบบภาษาวิชาการก็คือผู้ทรงสารนะครับผู้ทรงสารนี่ในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่ามีทั้งดีและบ่ผู้ทรงสารมีทั้งดีและบ่ดีเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าถ้าผู้ทรงสารเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเนาะก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสารนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าผู้ส่งสารเป็นบุคคลไม่ดีคนบุดีว่าท่านต่อไปก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสารนั้นไม่น่าจะเชื่อถือได้หรือว่าสารนั้นเป็นสารที่บุดีบ่ถูกบ่ต้องในเมื่อคนที่บุดีส่งมากก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนดีส่งก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข่าวสารนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นว่าจากสันเด้เนาะแต่โดยสรุปก็คือทางพระพุทธศาสนาเพิ่นให้เชื่อว่าถ้าผู้ทรงสารเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตอันนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องว่าซั่นต่อไปเพราะโดยทั่วไปแล้วครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตอีหลีเด้บ่แม่นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตปอมๆบ่แม่นเด้ในความหมายคือเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตจริงๆเพิ่นก็ได้สื่อสารด้วยความจริงออกมาเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องเฮาคู่มือโลกโซเชียลก็แห้งหลายประเด็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับวัดว่าศาสนาก็แห้งกําลังดังก็คือที่พ่อแม่พี่น้องได้ยินนั่นล่ะขออนุญาตบ่เว้าถึงเนาะเดี๋ยวสิว่าไปจุดไฟใส่เสื้อครับพี่ก็ดังที่เห็นดังที่ทราบกันนั่นล่ะต่อไปเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นเฮาก็ฟังหูไว้หูอันใดเป็นอันใดอันใดแม่นบ่แม่นถูกบ่ถูกจังได๋ก็ให้ฟังหูไว้หูเนาะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นดังๆอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเมืองขอนแก่นเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์นักครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตมีนักกฎหมายมีแต่หลายอย่างออกมาเพิ่นก็ไม่ชี้แจงแถลงไขให้ทราบดังที่เฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเอาพาดพิงไปเท่านี้ก็เอาล่ะเนาะครับเนาะ
ก็คือคันพวกเฮาเป็นคนที่บ่มีโยนิโสมนสิการมันก็สิเฮ็ดให้เกิดความผิดพลาดรับข่าวสารมาแล้วก็สิสื่อสารไปทั่วบ่ไปทั่วสิเฮ็ดให้เกิดการผิดทะเลาะเบาะแว้งกันไปเพราะฉะนั้นก็ต้องหินต้องกักภาษาอีสานเฮาว่าเนาะพี่น้องเนาะบาดนี้ก้อนสิเว้าหลายใหญ่ห่างช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนคือเก่านั่นล่ะก็เตือนพี่เตือนน้องฝากพี่ฝากน้องเฮาให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายการเดินทางฝ่าฝนชลท่านหาฝ่าตกฝนลงคันมันแห้งก็คันเดินทางไกลไปทางเรืออยู่คันแม่นไปเดินรถส่วนตัวกันพอจอดได้ก็ให้จอดคันมันเมืองแล้วบ่ปลอดภัยเนาะครับเนาะก็อย่าพาฝนพาหยังไปถึงช้าดีกว่าไม่ถึงให้ดูแลเจ้าของให้เป็นห่วงเจ้าของให้คำนึงให้คิดฮอดเนาะบางเทื่อเป็นหยังมากบ่แม่นแต่เจ้าของเป็นเด้ผู้อยู่เบื้องหลังก็หังมีหลายหลากมากมีนั่นก็ฝากพี่ฝากน้องเข้าไปสั่นล่ะให้ดูแลเจ้าของให้เบิ่งเจ้าของคันฝนตกฝนลงเดินทางไกลไปทางเรือไปเนื้อดองไตด้วยรถหยวดย่านขั้นหามคันบ่เป็นแต่แล่นก็หาหม่องจอดหม่องเซาซะก่อนอยู่หม่องที่ปลอดภัยฝนฝ่าฝนจราท่านมันสางมันซ่ามันจีบมันจางเบาบางลงก็ยังค่อยเดินทางต่อการพักผ่อนนอนหลับในห้องในหอก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเปิดแอร์เปิดพัดลมเพราะว่าอากาศหนาวมากเย็นมากบางเที่ยวฝนมันเป็นแต่ตกเด้ย่ําตอนค่ําๆแต่ว่าบัดดึกมาตี2ตี3จักมาแต่ใส่บ่ฝนมันแล่นขึ้นมาจากอ่าวไทยไปจากบ่พบตกนํากันซานั่นเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่าคันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเป็นไข้เป็นหนาวมามันลําบากบ่คุ้มค่าราคาน้ําอัดลมเนาะคันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากก็ไปหาหมอซั่นเด้ซื้อหวานซื้อยาเสียการเสียงานเสียเงินเสียท้องหลายสิ่งหลายอย่างตามกันมายิ่งลูกหลานใครมันเรียนหนังสือก็ต้องล่าเรียนขาดเรียนใครมันสอบก็ต้องขาดสอบล่าสอบเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องห้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีไม่เจ็บไม่ไข้ดีที่สุดไม่เจ็บป่วยดีที่สุดนะพี่เนาะวันนี้อันอวยเขามาหาเนื้อหาสาระหม่องที่นํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเฮามื้อนี้ขออนุญาตบาดค่ํานําขอคิดสะกิดใจประเด็นที่ว่าหากเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแล้วเราเป็นได้แต่เพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นฟังอีกเทื่อนึงครับผมหากเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแล้วเราเป็นได้แต่เพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นอันนี้ก็ความหมายยังไงล่ะฮะก็คือบางเทื่อหมายถึงว่าบางครั้งเฮาก็จะไปตัดสินใจแทนเขาบ่ได้อันนี้โดยหลักคิดโดยหลักปฏิบัติคือเฮาบ่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้ในบุคคลน่ะนะอันนี้เฮาบ่ได้หมายถึงว่าบุคคลที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองหรือบุคคลอยู่ในภาวะที่ต้องมีคนอื่นตัดสินใจแทนอันนี้เฮาบ่ได้เว้าประเด็นนั้นหรอกไปอันนี้เฮาบ่ได้หมายถึงว่าภาวะคนปกติทั่วไปคนพอสิฮู้จักความต่างๆแล้วจังซี่นะพอสิฮู้จักฮู้ความแล้วบ่แม่นคนเสียสติบ่แม่นคนที่อยู่ในภาวะแบบควบคุมอยู่ความบ่ได้บ่ได้หมายถึงจังซั่นหมายถึงคนปกติทั่วไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเสียในกระสางนี่เขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาสิไปตัดสินใจแทนเขานะบ่ได้เสียทีเดียวเพื่อก็เลยบอกว่าใครแม่นเขาหรือว่าตัวผู้อื่นในที่เขาคิดสิเปลี่ยนแปลงตัวเขานะตัวเขาเองเขาเป็นได้แค่ผู้กระตุ้นว่าง่ายเป็นผู้กระตุ้นในเขากระตุ้นให้เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ สมมติว่าลูกหรือว่าผู้ใดก็สร้างล่ะหรือคนใกล้ชิดติดเฮาเขามีความประสงค์ที่สิบ่อยากกินเหล้าหรือมีเหล้าหรือว่าเขาติดเหล้าติดหยังจังซี่นะแต่หมายแต่ว่าเขามีความประสงค์ที่สิซอยเขาคือหมายแต่ว่าเขาอาจจะติดเหล้าติดยาแล้วเขามีความประสงค์ที่อยากเปลี่ยนแปลงบ่อยากติดเหล้าบ่อยากติดยาอยากเลิกนะที่นี่คันเฮาสิไปตัดสินใจแทนเขาหรือเฮ็ดหยังแทนเขาเนี่ยมันก็บ่ได้แต่ว่าเฮาสามารถกระตุ้นเขาได้ด้วยตัวเฮาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็เป็นแค่เพียงตัวกระตุ้นคําว่ากระตุ้นเช่นเฮาให้คําแนะนําเขาได้ให้คําแนะนําเขาได้ว่าเขาควรจะทํายังไงเด้นี่ประการที่1เพราะผู้ขามองว่ามันมีอยู่2การกระตุ้นหรือว่าการให้กําลังใจประการที่1คือ
ด้วยคำพูดการกระตุ้นการเป็นตัวกระตุ้นด้วยคำพูดหมายถึงว่าเว้าให้คำแนะนำให้กำลังใจให้ข้อคิดให้แนวทางให้ยังเฮากับว่าไปอัดท้ายที่บ่ายขยายความไปอันนี้คือทางเสียงที่เรียงที่เฮาสามารถที่สิกระตุ้นได้ต่อไปในฐานะเป็นผู้กระตุ้นเขาเพื่อที่ซอยเขาให้เขาลดละเลิกหยุดการกินเหล้าเมาสุราสูบยาสูบฟินนะประการที่สองคือเราต้องทำให้ดูทางกายว่าบางบางหันที่ผู้ขาบอกหมายถึงว่าทางว่าจ่าเลยคือหมายถึงว่าให้คำแนะนำเขาบอกเขาหมายถึงว่าให้คำแนะนำเขาบอกเขาบอกวิธีการบอกเนี่ยเขาก็บอกไปได้อันนั้นคือแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองตัวเฮาต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเขาด้วยนี่คือทางที่สองเนี่ยบางหันทางว่าจ่าไปในทางไก่คือทางไก่ในตัวเขาเองเขาก็บกควรจะดื่มเหล้าบกควรจะสูบยาสูบยังขันเขาสามารถเฮ็ดได้ทั้งสองทางเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นช่วยเขาได้ดีขึ้น นะครับคือขันเขาสามารถเป็นทางไก่ทางว่าจ่ายเขาได้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ดีมากๆในมุมมองผู้ขาว่าอียังกะสังคันเฮาเป็นตัวกระตุ้นนี่ก็คือหมายถึงว่ากระตุ้นด้วยวาจาแล้วก็กระตุ้นด้วยกายจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงว่ากันเขาอยากเฮ็ดอยากทําหยังเฮากับพยายามกระตุ้นด้วยวาจาแล้วก็กระตุ้นด้วยกายแต่ว่าบางครั้งเฮาอาจสิกระตุ้นด้วยกายบ่ได้เฮากระตุ้นด้วยกายบ่ได้เฮากับกระตุ้นด้วยวาจาคือให้กําลังใจบอกให้กําลังใจอาจจะชี้แนะแนวทางให้เห็นประมาณนั้นแล้วตัวเขาอาจจะได้เห็นบ่ได้เช่นสมมติเขาอยากเปลี่ยนแปลงอยากขวางเขาอยากเตะฟุตบอลอยากเล่นฟุตบอลอยากเล่นกีฬาแต่ที่นี่ตัวเขาเนี่ยเขาเล่นกีฬาบ่เป็นแบบนี้สมมติเขาอยากเตะฟุตบอลเขาก็เตะเขาเบิ่งบ่เป็นเขาเล่นบ่เป็นแต่ว่าเขาก็มีแนวทางว่าเขาให้กำลังใจเขาด้วยว่าจาก็คือบอกกับเขาให้กำลังใจแล้วเขาก็อาจสิแนะแนวทางโดยการชี้แนะแนวทางหรือเขาอาจสิหาสิ่งเอียงก็ได้ที่มันเป็นตัวกระตุ้นด้านฟุตบอลให้เขาเบิ่งอาจจะหาวิดีโอหาคลิปหรือแนะนำให้เขาไปดูคลิปดูวิดีโออะไรต่างๆของนักกีฬาฟุตบอลที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตต่างๆอาจจะเป็นทั้งในประเทศต่างประเทศกระสุดแท้แต่นักบอลดังๆเยอะแยะไปหมดตั้งแต่พวกอะไรล่ะฮะกับจังบ้านเฮากับจังปิยะพงษ์ผิวอ่อนกิติศักดิ์เสนาเมืองมื้อนี้แล้วมากมายไกลกว่างเจชนะทิพย์ใครเป็นเมืองนอกเมืองหน้ากับพวกเบคแฮมพวกโรนัลโดพวกใดๆเยอะแยะไปมดเมสซี่มื้อนี้เต็มไปมดนั่นเฮาก็สามารถเว้าแนะนําเนาะให้กําลังใจเขาเจ้าก็ดีสามารถนําไปคิดนําไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นในจุดใหญ่ใจความคือเพิ่นบอกว่าถ้ามีคนเขาที่อยากเปลี่ยนแปลงอยากขวางนี่เฮาก็เป็นเพียงตัวกระตุ้นนะไม่ใช่ตัวบังคับเฮาจะไปบังคับเขาบ่ได้เด้เพราะฉะนั้นคันเฮาหวนหันมาหาลูกหาเต้าคือกันบางครั้งเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เขาเบิ่งในลูกหลานผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่แต่บอกลูกว่าลูกอย่าไปกินเหล้าเมาสุราสูบยาสูบฟินเด้อแต่ว่าพ่อน่ะนําอยู่เมาอยู่แอ่อยู่จังซี่จังซี่มันก็บ่แม่นเด้คันพ่อบอกว่าลูกอย่าเฮ็ดอย่ากินเด้อแล้วพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างพร้อมบ่เฮ็ดให้เห็นคือเฮ็ดแต่สิ่งที่ดีคําว่าบ่เฮ็ดให้เห็นคือหมายถึงว่าบ่กินเหล้าเมาสุราบ่เป็นตัวอย่างที่บ่ดีต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีคือพ่อแม่ก็ไม่กินเหล้าไม่ดื่มสุราไม่ดูดบุหรี่แล้วก็แนะนําลูกไม่ให้ดื่มสุราไม่ให้ดูดบุหรี่ไม่ให้ดื่มเหล้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีคือพ่อแม่เฮ็ดเป็นตัวอย่างกระทําเป็นตัวอย่างแล้วก็มีคำแนะนำคำพูดเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้เบิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาพระองค์เนี่ยพระองค์บ่ได้บังคับให้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพระองค์มีแต่แนะนำพระธรรมคำสอนทั้งหลายขอวัดปฏิบัติทั้งหลายที่พระองค์แสดงไว้นะพระองค์เนี่ยแสดงให้ว่าผู้ใดอยากบรรลุมรรคผลนิพพานชั้นวิโมกข์ให้ประพฤติปฏิบัติเอาเด้อให้เฮ็ดเอาให้ประพฤติปฏิบัติเอาเฮ็ดจังซี่จังซี่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์ก็พูดชัดว่าพระองค์ก็ทําจังซี่เฮ็ดจังซี่พระองค์ยังค่อยไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้คือพระองค์ก็ให้เฮ็ดแล้วพระองค์ก็บอกได้ว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานชาตินิโมกมันดีจังไดมันเป็นจังไดพระองค์ก็บอกพระองค์ก็แนะนําไปเมื่อเว้าถึงผลอย่างต่างๆพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกเพิ่นก็แนะนําไปนะครับ
เพราะฉะนั้นการผู้ใดอยากได้คือพระองค์ก็ให้ประพฤติปฏิบัติให้เดินตามพระพุทธองค์เดินตามข้อวัดปฏิบัติเดินตามสิ่งที่พระองค์แนะนำไว้แล้วก็พระองค์ก็กระทำเป็นตัวอย่างเด๋เห็นบ่ท่านพระองค์เป็นสิ่งกระตุ้นที่ดีเลยหมายถึงว่าคำสั่งสอนพระองค์ก็กระตุ้นแล้วก็การกระทำบำเพ็ญตนของพระองค์นะก็เป็นตัวกระตุ้นให้ศาสนิกให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้ประพฤติปฏิบัติตามเห็นบ่เพราะฉะนั้นพระองค์บ่ได้ไปบังคับคู่เขียนผู้ใดบ่ได้พระองค์บ่สามารถที่ไปจูงแขนผู้ใดให้บรรลุมรรคผลนิพพานชาติในหมวกใดๆมีแต่พระองค์แนะนำให้คำแนะนำผู้ใดติดผู้ใดขัดตัวใดของข้าประเด็นใดมาสอบถามพระองค์ก็แนะนำมาเป็นสิ่งสี่เหตุสิ่งสิ่งสี่นั่นพระองค์ก็กระตุ้นให้คำแนะนำกระตุ้นต่างๆให้กำลังใจส่งเสริมเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหตุกับประพฤติปฏิบัติส่วนการที่ผู้สิได้หน่อยได้หลายก็เป็นอีกแนวหนึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็ผู้ลงก้นก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนผู้ที่บ่ถึงที่สุดแห่งทุกข์อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งเฮาก็บ่ว่ากันเนาะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือพระพุทธองค์น่ะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดหมายถึงว่าพระองค์กระทําให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยให้คําแนะนําด้วยเบิ่งโลดคือจังศีลหาจังซี่นี่ขอวัดปฏิบัติของชาวบ้านชาวเมืองเฮาพระองค์ว่างไว้ให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะเกิดสิ่งที่ดีกับสังคมศีลของพระภิกษุ227ข้อพระองค์ก็ว่างให้เห็นและพระองค์ก็ถือปฏิบัติให้พระภิกษุให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นว่าเป็นอย่างไรหลักธรรมต่างๆขอปฏิบัติต่างๆเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อนให้ปฏิบัติในกายเวทนาจิตธรรมอย่างไรพระองค์แสดงไว้ชัดเจนเมื่อนั่นเต้นบ่เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ดีการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ก็ดีเป็นตัวกระตุ้นให้กับพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลผู้มีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมให้ประพฤติปฏิบัติตามให้ดูเป็นตัวอย่างให้เจริญรอยตาม เห็นไหมพี่น้องเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาพระองค์เพิ่นเฮ็ดเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเบิ่งเพิ่นเฮาผู้เป็นศาสนิกเพิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นคันเฮาฮู้ว่าบุคคลรอบข้างเฮาผู้ใดเขาอยากเปลี่ยนแปลงเจ้าของนี่ให้เฮาฮู้ไว้ว่าเราเป็นเพียงตัวกระตุ้นหรือเป็นผู้กระตุ้นหรือเป็นสิ่งกระตุ้นเป็นสิ่งเราเฉยๆอาจจะเราด้วยคำพูดวาจาคำแนะนำนอกกว่ากันไปหรือเป็นสิ่งเราโดยการประพฤติให้ดูเพื่อเป็นแรงจูงใจเขาได้ฟังคำเบาคำแนะนำของเราเขาก็ฮึกเหิมเขาประพฤติปฏิบัติตามหรือเขาเห็นเฮาประพฤติปฏิบัติแล้วว่ามันดีอีหลีเขาก็สิประพฤติปฏิบัติตามเขาก็สิเปลี่ยนแปลงตัวเขาแต่ว่าเฮานี่บ่สามารถสิไปบังคับเขาได้ดอกบ่บังคับบ่ได้ดอกสิไปบังคับคู่เขียนบ่ได้ดอกอันนี้เฮาบ่ในภาวะทั่วๆไปเนาะเพราะฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องเฮาผู้ลงคนกันแต่บางคนก็สิมีบางล่ะเนาะก็ว่ามันก็ต้องมีบางล่ะบ่เลยเทพบังคับแน่เอาอันนั้นก็ให้พิจารณาตามสถานการณ์มันก็อาจสิมีแน่คือพูดแล้วปฏิบัติให้ดูแล้วแนะนำแล้วอาจจะลำบากนิดนึงก็อาจจะมีการบังคับบ้างอันนั้นก็ตามสมควรแก่เหตุตามสมควรแก่เหตุก็พิจารณามึงสละทุๆแท้ๆในพอเป็นไปได้เนาะอาจสิจิกแกมหยอกไปแน่หรือว่ากับธรรมดากับห้าให้กับให้ห้าได้กับได้ห้าตีกับตีห้าบังคับกับบังคับเนี่ยสารกสวดแทรกกันไปอันนั่นก็ให้มันอยู่ในกรอบในระยะในศาสตร์ในศีลที่มันจะเป็นไปได้เนาะการพิจารณาเมืองตามความจะเปลี่ยนนั่นละว่าตอนต่อไปอันใดที่มันสิสามารถกระตุ้นเตือนเป็นกำลังใจเขาให้เขาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แต่คิดพิจารณาเมืองตามสถานการณ์ตามสมควรแก่เหตุไปสารน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือฝากพี่ฝากน้องเข้าไปให้คิดว่าหากเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแล้วเราเป็นได้แต่เพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้
พื่อเป็นข้อคิดสะกิดใจประจำวันอังคารนี่เนาะพี่น้องเนาะเออเอาสำหรับพี่น้องวันนี้เวลาของรายการนานาสารธรรมประจำวันอังคารนี่กับเบิร์ดและภูเขาวรเทพเพียงแก่กษิเดมลาภาจากบริเวลาเพียงเท่านี้พ่อกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเก่าสำหรับวันอัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุคนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: ระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพรุควรเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อภายหลังสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เน็ตซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM 2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอนระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCICประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
5: พลเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้ คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้างประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
6: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP นั่นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดและระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
7: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีนาโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ Thailand Master 2026ที่ Greta Sport Club พัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทปุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซต4ต่อ66ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขันฮันเรดพลัสไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
12: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตร กรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสอนการรายงาน
11: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิง SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า หลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

ลว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่าร้อยครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไปร้อยหนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครมครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธพิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบกงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็เวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคับคล้ายคับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบและก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆ เหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพรรคหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็รอใครสักคนมากระตุ้นให้ลุกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาได้ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับผู้อีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงคุณสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและก็ไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันในพลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อในพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิทธิ์ทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราพี่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยัคฆ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรอที่การบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สะสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

องอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นดร.ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีนี่เหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยสังคมก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่น

0: ในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
2: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารแบบนี้นะคะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์วันนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาคม2569แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวจริงๆสำหรับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ถึง170ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมค่ะฝนก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ140ถึง160ของพื้นที่และถึงแม้จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่อากาศก็ยังคงร้อนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสในช่วงที่มีฝนตกนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่ควรจะระวังกันอย่างเช่นระวังการลื่นล้มพื้นกระเบื้องพื้นปูนทางเดินหน้าบ้านหรือบริเวณบันไดถ้ามีน้ำฝนหรือมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ก็ทำให้ลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กๆหรือคนที่ต้องเดินถือของหลายอย่างแนะนำว่าเวลาเดินในบริเวณที่พื้นเปียกนะคะเดินให้ช้าลงและถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้รองเท้าที่มีดอกยางช่วยเพิ่มการยึดเกาะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนนอกจากถนนจะลื่นกว่าปกติในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วหลายคนก็ยังขับรถเร็วขึ้นด้วยรถจักรยานยนต์ยิ่งต้องระวังนะคะยิ่งถ้าเจอฝนตกหนักมากจนมองทางไม่ชัดก็ขอให้จอดรอในที่ที่ปลอดภัยก่อนรอให้ฝนเบาบางลงแล้วค่อยเดินทางต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะน้ำฝนนะคะน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆถ้าบ้านไหนมีน้ำรั่วหรือมีปลั๊กไฟสายไฟอยู่ในบริเวณที่มีน้ำก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะคะและไม่ควรเข้าไปจับหรือใช้งานด้วยมือที่เปียกเด็ดขาดหากพบว่ามีสายไฟชำรุดหรือว่ามีน้ำขังน้ำเข้าใกล้บริเวณระบบไฟฟ้าควรตัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยและสำหรับอุบัติเหตุเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดหรือว่ามีสายไฟเก่าชำรุดถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำอย่าเพิ่งรีบเสียบปลั๊กใช้งานนะคะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแห้งแล้วก็ตามเพราะภายในอาจจะยังมีความชื้นอยู่และสำหรับบ้านที่มีบริเวณต้นไม้ใหญ่นะคะก็สำรวจต้นไม้กิ่งไม้นะคะในช่วงที่ฝนตกหนักๆกิ่งไม้ที่ผุหรือว่าไม่แข็งแรงก็อาจจะหักโค่นลงมาได้พอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ชวนมาคุยกันต่อก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเวลาที่ฝนตกเรามักจะได้ยินคำเตือนว่าอย่าตากฝนเดี๋ยวไม่สบายแต่การเปียกฝนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดหวัดโดยตรงเพราะโรคหวัดและโรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสิ่งที่เราควรระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงคือการติดเชื้อทางเดินหายใจและการดูแลร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศค่ะล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างไปจับบริเวณตาจมูกและปากรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะถ้าโดนฝนแล้วตัวเปียกเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวทำให้ร่างกายแห้งไม่ใช่เพราะว่าฝนทำให้เราเป็นหวัดทันทีแต่ว่าร่างกายของเราค่ะที่เผชิญกับความเย็นหรือความชื้นเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายค่ะสำหรับบ้านที่มีความชื้นสูงอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือมีน้ำรั่วซึมก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ก็ลองสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรงผนังชื้นไหมมีมุมอับหรือเปล่าเสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งสนิทดีหรือไม่ถ้าบริเวณที่ชื้นก็ควรเพิ่มการระบายอากาศค่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่มีเชื้อราหรือความชื้นสะสมก็ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในบ้านและอาจไปกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ได้ค่ะการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากแล้วนอกจากเรื่องของฤดูฝนและสุขภาพค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปย้อนดูเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะว่าเมื่อกว่า100ปีก่อนในยุคที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีค่ะ

0: อยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
1: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
0: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
1: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
0: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังวันที่18สิงหาคมนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วยังเป็นวันที่มีความหมายนั่นคือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะทำไมถึงจะต้องเป็นวันที่18สิงหาคมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่หมู่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญนั่นคือสุริยุปราคาเต็มดวงและสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยและวงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติค่ะคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีอย่างละเอียดทั้งตำแหน่งและเวลาที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตะวันตกยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งทรงสั่งซื้อตำราและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณทางดาราศาสตร์ด้วยหลักการและวิธีการอันเป็นสากลค่ะการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นพระองค์ทรงระบุแนวคราดแนวที่เงาของดวงจันทร์จะพาดผ่านว่าจะผ่านที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทรงคำนวณเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ระบุไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารและคณะทูตานุทูตจากชาติตะวันตกไปยังค่ายหลวงที่บ้านว่ากอในการเสด็จครั้งนั้นค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแสดงให้นานาชาติเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ทัดเทียมนานาอารยประเทศเมื่อถึงเวลาที่ทรงพยากรณ์ไว้สุริยุปราคาเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นตรงตามตำแหน่งและเวลาที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการสร้างความประจักษ์และความชื่นชมแก่คณะผู้สังเกตการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการกล่าวขานในระดับสากลถึงความก้าวหน้าทางความรู้ของสยามในเวลานั้นจึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยค่ะต่อมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้มีการเสนอให้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นต่อมาในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและได้ถวายพระราชสามัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและหัวใจของวิทยาศาสตร์ค่ะคือการคิดอย่างมีเหตุผลการสงสัยและหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงทำให้เราเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแทนความเชื่อที่บอกต่อกันมา จึงเป็นความหมายที่น่าสนใจค่ะของวันที่18สิงหาคมและเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะที่ใกล้ตัวในช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องที่ว่าทำไมเวลาที่ฝนตกใหม่ๆเราถึงได้กลิ่นดินหอมกลิ่นนี้มีชื่อด้วยนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับเสียงเพลงเพราะๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ไปรับฟังด้วยกันค่ะ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
1: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ็กทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ก็มีสาระในเรื่องของหลังจากฝนตกนะคะทำไมถึงได้กลิ่นดินหอมเราคงจะเคยได้ยินคำว่าไอดินกลิ่นฝนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้มากโดยเฉพาะเวลาที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆออกไปเดินเล่นหน้าบ้านตามสนามหญ้าได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นอากาศชื้นๆทำให้มีความรู้สึกสดชื่นแต่กลิ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญค่ะกลิ่นดินนี้มีที่มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะเรียกกลิ่นดินว่า petrichor โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของเทพเจ้ากรีกและแม้ว่าเราจะเรียกกลิ่นหอมสดชื่นยามที่ฝนตกลงมาว่ากลิ่นดินแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของสารประกอบทางเคมีบางชนิดที่มาผสมผสานกันค่ะในปีคริสตศักราช1964ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ทำการศึกษาวิจัยถึงที่มาของกลิ่นดินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพายุฝนโดยมาจากโอโซนจีโอสมินและน้ำมันของพืชบางชนิดกลิ่นแรกคือกลิ่นของโอโซนปกติโอโซนนี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าสตราโตสเฟียร์ห่างจากพื้นโลกไปประมาณ 20-50 กิโลเมตรแต่หากเกิดพายุฝนและมีฟ้าผ่าฟ้าแลบประจุไฟฟ้าจากปรากฏการณ์จะทำให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศแตกออกจากกันกลายเป็นอะตอมเดี่ยวอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนบางส่วนค่ะจะรวมกันเป็นไนตริกออกไซด์หรือไนตรัสออกไซด์ขณะที่อะตอมของออกซิเจนที่เหลือก็จะรวมกันเองกลายเป็นโอโซนในที่สุดและเมื่อกระแสลมฝนเคลื่อนตัวลงต่ำก็พัดพาเอากลิ่นโอโซนเหล่านี้ลงมาด้วยค่ะดังนั้นเราจึงได้กลิ่นของโอโซนในตอนที่พายุกำลังมากลิ่นต่อมาค่ะคือกลิ่นจากสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่าจีโอสมินมักถูกปล่อยออกมาจากแบคทีเรียเมื่อพวกมันตายลงโดยอยู่รอบๆดินที่มีความชื้นเมื่อฝนตกลงมาหยดน้ำฝนกระทบกับพื้นดินที่มีจีโอสมินอยู่กลิ่นของจีโอสมินจะกระจายออกไปจนเราได้กลิ่นค่ะความรุนแรงของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝนตกครั้งล่าสุดความเข้มข้นของฝนและถ้าจีโอสมินถูกสะสมเป็นเวลานานและมากขึ้นในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งกลิ่นของมันก็จะยิ่งรุนแรงค่ะนอกจากนี้หากฝนตกลงมาเป็นละอองฝอยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้จีโอสมินลอยตัวจากพื้นดินได้นานขึ้นในทางตรงกันข้ามค่ะหากฝนตกหนักจีโอสมินจะไม่สามารถลอยขึ้นในอากาศได้มากพอซึ่งเป็นเหตุให้กลิ่นลดลงส่วนกลิ่นที่มาจากน้ำมันของพืชค่ะเกิดจากการที่พืชปล่อยน้ำมันออกมาในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเพื่อชะลอการงอกและการเติบโตของเมล็ดเพราะหากพื้นดินมีความแห้งแล้งมากไม่มีน้ำเพียงพอก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เมล็ดจะรอดและขยายพันธุ์ต่อไปได้เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะสัมผัสกับโมเลกุลของน้ำมันเหล่านี้ทำให้กลิ่นถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับจีโอสมินค่ะจึงเพิ่มกลิ่นดินให้ชัดเจนขึ้นนอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ก็สามารถตรวจจับกลิ่นของจีโอสมินได้ค่ะเช่นแมลงวันผลไม้แต่พวกมันจะไม่ชอบกลิ่นของจีโอสมินมากนักค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงกลิ่นนี้แต่จีโอสมินไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ถ้ามีกลิ่นนี้มากๆในอาหารบางประเภทหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเช่นกันค่ะเช่นมักจะพบกลิ่นนี้ในเห็ดผักโขมบีทรูทปลาน้ำจืดบางชนิดแต่การปรุงอาหารร่วมกับส่วนผสมที่มีความเป็นกรดเช่นน้ำส้มสายชูก็ช่วยให้กลิ่นของจีโอสมินจางลงและหายไปได้ค่ะฉะนั้นกลิ่นฝนที่เรารู้สึกกันนะคะก็เป็นเหมือนส่วนประกอบของกลิ่นหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้ทำให้สดชื่นก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำของเราค่ะหลังจากที่ฝนตกบางคนอาจจะนึกถึงบ้านอาจจะนึกถึงสวนหลังบ้านหรือนึกถึงตอนสมัยเด็กหรืออาจจะนึกถึงในช่วงเวลาที่เคยนั่งฟังเสียงฝนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เรารับรู้จึงไม่ได้มีแค่กลิ่นแต่ยังมีความทรงจำที่สมองเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากตั้งแต่การที่ฝนตกลงมากลิ่นดินลอยขึ้นมารวมไปถึงสมองของเราที่รับรู้เชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำเป็นเรื่องราวรอบๆตัวที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตค่ะและเป็นเสน่ห์ของความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องทดลองไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพงแค่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็กำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่นะคะในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทั้งสาระความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันไปและได้รับฟังบทเพลงเพราะๆซึ่งเราก็ยังคงนำมาฝากกันนะคะในทุกค่ำคืนกับรายการสาระสารพันซึ่งก็จะมีผู้จัดรายการท่านอื่นๆนะคะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการแล้วก็มีสาระความรู้ดีๆในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจรอให้ติดตามกันค่ะสำหรับคืนนี้นะคะรายการสาระสารพันกับแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลักภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาการเกษรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนา

0: เศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EECซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังต่อชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกลุ่มนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: แล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนนีสังควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะท่านผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

ลงที่คุณเลือกผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปานันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืนเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
4: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
9: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลจะรับรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตรา

0: ค่าธรรมเนียม150 บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24 ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม200 บาทรถบรรทุก4 ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50 บาทรถบรรทุก6 ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250 บาทรถบรรทุก10 ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350 บาทรถบรรทุกเกิน10 ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500 บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50 คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50 คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนดีสังนะคะเพลงแรกก็คือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคืนวันนี้ฟังคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำค่ะฟัง2เพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันนท์ในเพลงชาย3โบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

0: ข้าวโบสถ์สักที
1: จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาถค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาถถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแพงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลงกลิ่นฟิวนะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

รายังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายที่จะฟังในช่วงนี้3เพลงชายไร้คู่ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติครับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวชนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ชุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุดเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติสามเพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

จบไปแล้ว3เพลงเป็นผลงานของวราวรเวทนะคะและก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากผลงานของคุณจงรักจันทร์คณา1หญิง2ชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่งและวันคอยโดยคุณธนูศักดิ์ภักดีเทวาทั้งหมดนี้ผลงานของจงรักจันทร์คณาค่ะคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่19สิงหาคม2569ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงรับไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตก็จะหรือว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดเป็นช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปเ

ันอ่อนแรงลงเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะมันมีพลังนะทุกฝั่งบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดนั่นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเป็นเพราะว่าเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายสบายละนิ่งเย็นอยู่ได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาละผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงหรือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเรานี่เราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตในเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยคือเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าเขาไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเห็นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางนั้นหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะโกรธเกลียดอาฆาตกวางทุกตัวเหมารวมไปเลยแล้วก็เบียดเบียนก็ด้วยทั้งอาฆาตด้วยบางทีความอาฆาตมันปนเข้าไปในความคิดเบียดเบียนได้แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้จุดตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาเรื่องของนายพรานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9ท่านผู้ฟังพูดถึงเหตุเรื่องราวที่จะให้เกิดความอาฆาตได้แบ่งเป็น3เซตด้วยกันเซตละ3ข้อปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นตัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจ

0: เราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไงโดยทั้งสามเซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีกับเราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนิปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตประมาณส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็นสองส่วนเสร็จละสามสามโดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิตรฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีกสามกองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ฟังคงจะเข้าใจเห็นภาพตานะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบนั้นมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบนั่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยก็มาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงนี้ท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการมันซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยแล้วจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตตะมุฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้มันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านฟังถัดมาตรัสถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นจะมาเล่าไม่ได้เขาก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ป่ะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้ท่านบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองงี้เลยฮะยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังจำความเข้าใจตรงนี้ดีกว่านะโอ้ยถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีอารมณ์ติดมาโดยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาต โผล่ขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวแล้วแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกคนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยเราก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านผู้ฟังถูกง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไอเหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเองที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้หรืออนาคตหรือจะปรารภคนอื่นนะคนที่เรารักแล้วเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนี่เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องไปหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าความมาฆ่าดับเลยหรือคนที่เราไม่ชอบใจนี่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราโอ้ยคนที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเราไม่สนดีกว่าอึ้งเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บพามาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นน่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจเราตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตรงหลังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มซะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่แล้วตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไปตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองพระสูตรว่าไปแล้วนะเหตุที่เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์เพราะมันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมมีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตรนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ที่คณิกายก็มี5ประการเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องนึงเรื่องที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่1เมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแต่ถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกแล้วไปใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยทุกท่านสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เหมือนฆาตกรนี่นะเขาได้หมายมาเขาต้องไปล่าคนนี้ นักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ปุ๊บเขาช่องเราคนนั้นอย่างเดียวเลยมองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนดูป่ะเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเลยฉันไม่เป็นประโยชน์เลยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟังถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดได้ไงก็เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเป็นแม่เนี่ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงนี้นึกเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแผ่ให้เขาเลยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์ตัวมาเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเคอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปื๊ดมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปเจริญเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาบุฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนละกันเดียวกันระหว่างที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณาเนี่ยให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณากรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับในพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนไหนแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นนะบุฟังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มบึ้มขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณานิสหนึ่งขึ้นมาปึ๊บเฮ้ยมันจะตาย วับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลยด้วยกรุณานิดเดียวตอนนี้ที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะแต่ตรงข้ามันเนื้อมันหนังมันเนี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดปึ๊บเฮ้ยมันจะมีทุกข์อะไรไอ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาด้วยปื๊ดเดียวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอยากให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่ยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เขาเราอยากให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะเราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้ที่เขาจะมีทุกข์นี่นะเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอกคือป่าเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันแต่จะไม่ด่าแล้วกันปึ๊บนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวหวังแพ้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นเนี่ยเอาแผ่กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมันก็มีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันนะในโลกนี้เป็นอย่างนี้ถัดมาประการที่สามท่านในเจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหารสี่เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่สามท่านว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยควันนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันเมื่อเราถุยน้ำมันลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือพื้นดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแผ่ไปเลยไม่ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราระวังเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแผ่ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจเราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านฟังว่าพอเมตตาก็ต้องมาตัวอุเบกขากรุณาก็ต้องมาตัวอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี่ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจะทำให้กรุณาที่เราแผ่ไปนี่ไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศกประทมทุกข์ไปคือไม่เกินไปจนถึงมันล้นแต่หยุดได้ด้วยอุเบกขา เมตตากรุณาอุเบกขานั้นก็ยังมีมิติของทางกายทางวาจาทางใจเอาแล้วคนที่ทำให้เราไม่ดีเราไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์เราจะไปมีกิจกรรมทางกายทางวาจาพูดกับเขาไปทำอะไรให้เราคงไม่ล่ะแต่ว่าอย่างน้อยเรามีใจที่เป็นเมตตากรุณาอุเบกขาแต่เราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือ3ประการแรกถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้อย่าไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำให้เป็นประโยชน์กับเราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางนั้นก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มั้งก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ท่านฟังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะท่านฟังเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขาใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเพียรเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุแห่งการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้ที่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตรนิกายหมวด9อ๋อจะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตตนนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั้นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้กันนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังประการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทั้งวังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาฆาตใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่ห้านึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนานเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่ 5อย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตของคุตตนนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขานี่มันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้กับภิกษุทั้งหลาย แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านจึงแจกแจงไว้ท่านบอกว่าท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้แล้วเอาคนที่แบบว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้สมถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอ้าแต่ถ้าเพราะว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่บางคนก็จะเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะๆกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสำหรับการวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจก็อาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์เขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะผิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขามีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบางสกุลเป็นวัดหรือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยนะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตเห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูเคลียร์ออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเคลียร์ออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบางสกุลออกมาเลยพอทิ้งแล้วนั่นน่ะนะทิ้งแล้วไม่แล้วก็เราชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลออกมานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบังสุขุนเอานะตะวันถือด้วยสัญญาความยี่ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบังสุขุนแบบนี้แหละเช่นเดียวกันตะวันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใส่ใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะคุณละได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยทุกท่านเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์อย่างไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะทุกท่านประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ระยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสามอันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสองระยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นดูฟังไม่ใช่ผลประโยชน์แบ แบ่งเงินการผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกามนั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่ให้เกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชักผ้าบังสุกุลทีนี้ถ้าสลับกันล่ะคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันระวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะจอกแหนมันบางอยู่ก็เขี่ยมันออกดิจะไปบ่นว่าโอ้ยจอกแหนเยอะแยะเลยทำไงก็เขี่ยมันออกดิก็เอาน้ำมาใช้คุณร้อนอยู่คุณอบอ้าวอยู่กระหายน้ำอยู่ใช้น้ำตรงที่มันมีประโยชน์เหมือนกันเลยนะท่านฟังหลักการเดียวกันอุปมาต่างกันให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือประการที่สองคนที่มีกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ถ้ามาในประการที่สามท่านฟังคนประเภทที่สามคือคนที่กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่าบางทีเขามีใจแบบได้สมาธิมีการทำวิปัสสนาได้บ้างเนี่ยได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการอันควรแต่บางคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเขาก็กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างทำมาได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโปรยให้เห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ที่ทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกเป็นในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะทุกฝั่งว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่เราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าแล้วก็ส่งใจไปตามคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่นู่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาเอ้ยไม่ควรคืออย่างน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเวลาคนเดินทางแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโค เอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าวัวได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้วมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมตินะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไมน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีทั้งวันนี่คือจะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่าถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวเนี่ยแหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวาดน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปเจาะตรงแหล่งน้ำอันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นเราทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปเจาะลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องวางตัวเองได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาก่ายของเราเพราะเราก็มีส่วนดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยินที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยของเขาเนี่ยแล้วเราคิดคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ทุกฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลยเนี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นน่ะปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วที่ว่าเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกข์พอแรงแล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางวาจาทุกข์ทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่กันนะแต่คนนี้เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำอะไรจะทำยังไงมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณาตั้งแต่ที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้มึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาเท่านั้นจะให้ได้แล้วก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยท่านผู้ฟังไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนนั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อย แต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบพวกก็ต้องเดินตามมรรคแปดแล้วจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะเสบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทางใจการทำบุญด้วยสิ่งภายนอกคือทานทำบุญด้วยทางกายคือศีลทำบุญทางใจคือภาวนาเราเอาตรงนี้เป็นเสบียงไปต่อคนนี้ก็ไม่มีเสบียงแต่แถมก็ป่วยอีกโอ้โถโถทุกข์หนักเลยมีแต่ความกรุณาให้ได้คิดแบบนี้เราจะไม่มีความอาฆาตกับคนที่เขาแม้ทำไม่ดีเลยไม่มีเลยนี่คือคนประเภทที่สี่นะทุกคนต่อมาคนประเภทที่ห้าที่ว่าก็ดีหมดทุกอย่างกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ทางใจก็ได้ความสบายใจได้สมถะได้วิปัสสนาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงหลักการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหมเขาดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลงมีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งอู้ร่มเย็นลมพัดสบายโถโถโถใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือเพราะว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฝังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่5เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกท่านเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยเขามีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยโอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครเนี่ยมันมีพลังจิตทำให้คนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้อ้าวแล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไม่ควรที่ไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ ็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภะโตทัยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจิตต้องมีบริการวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสบอกไปคือ 1. เป็นผู้พูดความจริง 2. เป็นผู้ปรารภมีความเพียร 3. เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ 5. เป็นผู้มากด้วยการบริจาคพอเรามี5ประการนี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไรมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นคือปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์มาได้ไงเพราะว่าเราบริหารจิตแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะมันเป็นกุศลนะเราใส่ใจสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มากปุ๊บเป็นไงจิตมันก็น้อมไปในทางกุศลกุศลธรรมผลเป็นยังไงปีติปราโมทย์เกิดขึ้นพอปีติปราโมทย์เกิดขึ้นการผูกเวรความอาฆาตความคิดเบียดเบียนอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปพูดจริงคือสัจจานั่นเองพูดแต่ความจริงไปพูดโกหกมีความเพียรก็คือปรารภความเพียรในการทำความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งปรารภพรหมจรรย์นี่คือรักษาศีลไปเป็นผู้มาด้วยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาด้วยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้5ประการนี้แต่เหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตัมบังเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสัก2หรือ3อย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการนี่เอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้ทำตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชตเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL

0: เตรียมจัดกิจกรรมหมู่มันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มหมู่พาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มหมู่พาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชวนีสังช่างเทคนิคค่ะแหมกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยน
0: ะ
1: เรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากตั้งแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปุ๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก

0: นตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ5โมงเย็นนะคะเพราะว่าเขาประกาศตอน 5:00 นี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุ
0: ม
1: และก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีของร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบค่ะเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินเซสทูเอชันก็เรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้ เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 นาทีเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่
0: อ
1: ยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
0: ็
1: คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบาง างส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานรนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
1: โอ้ค่ะขอบคุณ
0: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูนฝนพี่ทองพูนค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นท่องลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกสยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
1: อันนี้คือเสียงเจม่วย
0: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
1: ค่ะ
0: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้คุณผู้ฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ5ถึง15ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย
1: ค่ะ
0: 44ห้อง
1: อ่า
0: มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียว
1: ค
0: ู่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลย
1: ค่ะ
0: นะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์น
0: ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่วันนี้แหละ
0: นะ
1: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดําเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ยตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหม
0: คะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: อ
1: ยู่อัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างด้าว16คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะดิฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่นะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดิน มีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี 2571 ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPAเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ40,000รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทาง Canva และครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้อง และไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเอาเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสโดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ชาชน
1: 6:54 น.ค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังตีคล้องร้องข่าวกันไป
2: ค่ะ
1: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี
2: ้
1: นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
2: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบิลค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2 อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
1: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2:00ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9 โมงเช้าทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะ
2: เหมือน
1: ปลอมแปลงเหมือนมาก
2: ค่ะ
1: ดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันเงี้ยเรามีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของพื้นที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.นะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน